0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022-463-835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชาจากปัญหาพื้นที่สปก.ที่ให้เกษตรกรใช้ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนไม่มีระบบชลประทานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมจัดทำฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของรัฐในระบบดิจิทัล Big Data ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบันทันสมัยรวบรวมข้อมูลภาคเกษตรไทยจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติทำให้เกษตรกรที่เข้าไปทำกินในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังได้อบรมเกษตรกรให้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพสามารถผลิตแปรรูปและทำการตลาดซื้อขายพร้อมสำรวจความต้องการเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความต้องการผลิตแปรรูปเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดอบรมสร้างเทรดเดอร์ผู้นำกลุ่มเป็นตัวแทนในการดูแลการผลิตเป็นตัวเชื่อมโยงตลาดรวมไปถึงการจัดหาเงินกู้จากกองทุนปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรที่เข้าถือครองที่ดินใช้เป็นเงินทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่องช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตประกอบอาชีพขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์ฝากร้านกับสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งสร้างแบรนด์เป็นสินค้าที่มาจากพื้นที่สปก.ที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP หากผลิตภัณฑ์ไหนที่ผู้บริโภคซื้อไปมีปัญหาสามารถส่งคืนแหล่งที่ผลิตหรือส่งตรงมาที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินได้ทันทีสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกร
9: ณ์เห็นอีกหกใบจากอุทัยพอทราบข่าวว่าแอร์สาวถูกจับกลัวความผิดติดต่อไปยังอุทัยก็อนุญาตกรีดเลยกรีดภาพเพื่อจะเอายาเสพติดเนี่ยทิ้งลงไปอย่างชักโครกพอเอาเฮโรอีนทิ้งไปในชักโครกปุ๊บก็ช่วยกันเอาเศษกระเป๋าที่เหลือเนี่ยแยกใส่ถุงดำขับรถไปทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นตำรวจคุมตัวทั้งสองคนไปคุมขังไว้ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็นำไปฝากขังเดี๋ยววันนี้นะคะ6กรกฎาคมส่วนอติราชเนี่ยก็คือคนขับรถเก๋งคือวันนั้นน่ะที่มีการเอาพัสดุไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวมีคนขับด้วยคนขับชื่ออติราชไอ้คนที่ถือกล่องไปคนนั้นน่ะชื่อว่าอุทัยในส่วนของอติราชคนขับเนี่ยนะคะตำรวจปล่อยตัวไป3กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้มั้ยตำรวจได้ประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานภายในรถยนต์ของอติราชเพื่อนำไปประกอบเป็นหลักฐานในคดีนี้นะคะ
10: ส่วนความคืบหน้าในคดีนอกจากนายอุทัยแล้วก็นายนันทวัฒน์ตำรวจยังดำเนินคดีกับผู้ต้องหาไปแล้ว2คนก็คือนายอาทิตย์แล้วก็นางทัศพรไม่เกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุให้กับแอร์สาวก็จริงแต่ว่าสงสัยว่าน่าจะอยู่เครือข่ายเดียวกันค่ะส่วนบัญชีในโซเชียลที่ตำรวจพูดถึง3บัญชีก็คือรถโรสนะคะแป้งที่แปลว่าแป้งรวมถึงดินรินคุณผู้ชมทางพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าผู้ใช้บัญชีเหล่านี้เนี่ยจะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆที่รับหิ้วของจากนั้นก็จะมีการทักเข้าไปติดต่อชักชวนให้หิ้วพัสดุไปต่างประเทศเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเทียบเคียงกับคดีเก่าๆเพื่อขยายผลตามล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะขณะที่เพจพะเยาทีวีก็มีการวิเคราะห์เส้นทางแล้วก็จุดพักยาเสพติดทำให้จังหวัดพะเยาปรากฏในคดียาเสพติดบ่อยขึ้นเนื่องจากว่ามีเส้นทางเชื่อมต่อกับชายแดนริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายผ่านอำเภอเวียงแก่นเทิงแล้วก็ก่อนจะลงสู่เชียงคำจังหวัดพะเยาสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดแพร่ลำปางน่านภาคกลางได้สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางเหล่านี้เนี่ยสามารถลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในได้โดยทางพลตรีสมบูรณ์ก็ยังยอมรับอีกนะคะว่าอดีตพื้นที่นี้เนี่ยเคยมีการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ๆมาแล้วหลายล้านเม็ดเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็มีโอกาสที่ขบวนการค้ายาเสพติดเหล่านี้มักจะใช้ลักลอบขนยาเสพติดส่วนความเกี่ยวข้องในคดีพบว่านาย อุทัยรับยาเสพติดมาจากพื้นที่ของอำเภอเชียงคำจริงหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนเพิ่มเติมค่ะ
11: มาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดไปแล้วว่าอุทัยเองหรือนันทวัฒน์เองเนี่ยทำกันเป็นลักษณะของขบวนการแล้วสรุปว่ามีนาแอร์สาวเนี่ยสรุปเรื่องไหมซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันต่อว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมีภาพความชัดเจนมากขึ้นเหมือนกรณีคนที่ขับรถพาอุทัยไปส่งของถ้าเรียกรถผ่านแอปมีหลักฐานสามารถยืนยันได้ก็ถูกกันตัวไว้เป็นพยานแต่ถ้าไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นการมาทำงานตามหน้าที่ที่ทำอยู่ทุกวันปกติก็อาจจะไปเป็นส่วนร่วมรู้เห็นซึ่งทุกอย่างก็จะต้องมีการพิสูจน์ทราบตามกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคราวนี้ว่าจะขันน็อตกันยังไงลักษณะก็คือคนก็คือตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีหลายข่าวหลายกระแสมันถาโถมเข้ามาเหลือเกินว่าประเทศนู้นก็จับยาเสพติดต้นทางจากไทยประเทศนั้นก็จับยาเสพติดต้นทางจากไทยไม่ได้มีแค่ออสเตรเลียถูกไหมครับตอนนี้ไปหลายประเทศเลย
12: มีไต้หวันใช่ไหมคะ
11: ทางยุโรปก็จับ
12: อินโดนีเซียก็มี
11: คราวนี้คนก็เลยบอกว่านี่กลายเป็นประเทศส่งออกเสรีแล้วหรือเปล่าเพราะอะไรจิ๊กซอที่ยังขาดหายไปของเราคือไม่รู้ว่าสนามบินขาออกบ้านเราเนี่ยมีการตรวจยาเสพติดหรือเปล่าเรื่องนี้เหมือนเจอกับทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านก็ดูเรื่องสนามบินด้วยถูกไหมเพราะสนามบินก็อยู่ในคมนาคมอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกณวันนั้นที่คุยกันแล้วมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะคุยกันเพื่อที่จะขันน็อตเนี่ยที่ผ่านมามันก็มีมาตรการตรวจสอบผู้โดยสารและลูกเรือตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบขนยาเสพติดได้เนืองๆทั้งขาเข้าขาออกก็ตามแต่ขบวนการค้ายาเสพติดก็ปรับเปลี่ยนวิธีตลอดหลังจากนี้ก็จะเข้มงวดตรวจสัมภาระเยอะขึ้นโดยเฉพาะคนที่เคยได้อภิสิทธิ์พิเศษอาจจะตรวจน้อยหน่อยอย่างพวกลูกเรือก็ดีนักบินพนักงานต้อนรับพวกนี้เขาก็จะได้รับสิทธิพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขามาปฏิบัติงานคนก็เข้าใจว่ามาปฏิบัติงานคงไม่ได้รับหิ้วของแต่พอมันปรากฏภาพปรากฏเคสมาแล้วแบบนี้ต่อไปก็จะเข้มงวดทุกเคสห้ามลูกเรือรับฝากหรือหิ้วของของผู้อื่นก็กำชับไปแล้วทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกเป็นแนวปฏิบัติให้ทุกสายการบินนำไปใช้กันอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์ไอ้ส่วนนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้ที่ทางสนามบินเป็นคนแถลงมาเนี่ยบอกว่าเครื่องเอ็กซเรย์ของบ้านเราเนี่ยจับได้เฉพาะ
12: ระเบิด
11: สารก่อระเบิดพวกระเบิดพวกที่เอาไปที่มีอย่างนั้นอ่ะดูที่อาจจะไม่ได้ดูความหนาแน่นของสิ่งที่มันบรรจุอยู่โดยเฉพาะถ้ามันเป็นผงอาจจะไปโฟกัสในส่วนที่เป็นของเหลวคนถึงบอกกันจังว่าที่เป็นของเหลวน้ำเหลืออยู่ก้นขวดบังคับฉันทิ้งจังหรือครีมเคิร์มให้ฉันเอาออกยาสีฟันฉันครึ่งหลอดต้องให้ฉันเอาออกจังแต่ทำไมทียาเสพติดเป็นกิโลให้เขาเอาออกไปได้วันนั้นก็ยังบอกอยู่ว่ามันอาจจะเป็นความที่เครื่องเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ตรวจหาสารเสพติดความละเอียดของผงแป้งที่มันอยู่หรือวัตถุต่างๆเนี่ยประเด็นคือเอาสุวรรณภูมิก่อนก็ได้ที่อื่นก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมีไอ้เครื่องระบบนี้ไหมไอ้เครื่องตรวจสารเสพติดทำให้เห็นเลยถ้ามีก็มีไม่มีก็บอกไปเลยว่าเดี๋ยวจะต้องจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วนจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะมาตอบโจทย์ก็ทำไปเพื่อกู้วิกฤตศรัทธาของคนทั่วโลกที่มองมาว่าไทยแลนด์เป็นดินแดนส่งออกยาเสพติดเสรีเนี่ยมันก็จะได้หายไปเพราะถ้าปล่อยกันอยู่คาราคาซังแบบนี้คนก็จะใช้ช่องว่างตรงนี้เชื่อว่าทุกวันเนี่ยพอบอกมาว่ามันไม่มีตัวเครื่องตรวจเนี่ยก็อาศัยช่องว่างตรงนี้ในการรีบเดี๋ยวเขาจัดซื้อมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนั้นก็เจอประเทศนี้ก็เจอแล้วมาจากไทยแลนด์ทั้งนั้นเลยคนก็มองภาพลักษณ์เราไม่ดีต่อไปคนไทยไปไหนเขาก็ขอตรวจละเอียดหรือถ้ามาต้นทางจากไทยถึงเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเองก็ขอตรวจละเอียดเนี่ยมันก็จะชื่อเสียงมันก็จะไม่ดีก็เดี๋ยวฝากคุณโต้งเองก็ไปถามทางท่าอากาศยานให้ด้วยว่าเขามีระบบในการตรวจหาสารเสพติดอย่างไรแล้วมันเป็นแบบสุ่มตรวจหรือเป็นแบบตรวจทุกเคสอย่างน้องๆเนี่ยเคนายที่เข้ามาช่วยเสริมปฏิบัติการเนี่ยเมืองนอกผมไป100ทีเจอ100ครั้งผู้นี้นะน้องๆบีเกิลหรือบางทีอาจจะไม่ใช่สายพันธุ์บีเกิลก็จะเป็นสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยไป100ทีตรงสายพันธุ์น่ะน้องก็จะมาแล้วแต่บ้านเราไป100ทีเจอกี่ทีอันนี้ก็แล้วแต่เพราะเราอาจจะขาดแคลนในจำนวนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะไม่มีก็ต้องหามาทดแทนว่าทำยังไงได้บ้างเราจะได้ให้ทุกคนก็เห็นว่าเราเองก็แอคชั่นอย่างจริงจังในการช่วยกันสกัดกั้นยาเสพติดนะครับ
10: ทีนี้มาต่อความคืบหน้าการทุจริตนะคะการตรวจการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะแน่นอนค่ะว่าเบื้องต้นตรวจพบว่ามีข้าราชการที่เกี่ยวข้อง5คนค่ะและวันนี้คงจะต้องจับตาดูนะคะว่าจะมีการตั้งใครมาเพื่อที่จะดำเนินการเอาผิดนะคะเรื่องนี้คาดว่าทางคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการลงนามเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าสธที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการนะคะขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องรอให้มีการสรุปผลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงจะส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการก่อนที่จะแนบคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงค่ะโดยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันค่ะว่าจะมีการดำเนินการทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงรีบสอบข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแม้ว่าจะมีการลาออกจากราชการไปแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นผิดนะคะสำหรับ5คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยยังมีคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกประมาณ10คนซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะ
11: คราวนี้หลายท่านถามถึงผอ.พอพานจำได้ไหมครับผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่วิเชียรบุรีว่าสรุปได้ออกจากราชการหรือยังตามที่บอกว่ามีการเอาหนังสือขอลาออกไปแจ้งไว้เนี่ยไปถามมาให้ล่าสุดทางท่านผู้ว่าเพชรบูรณ์ท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่เคยได้รับการติดต่อใดๆจากผอ.พอพานเลยและตอนนี้สถานะล่าสุดก็ยังเป็นข้าราชการอยู่เพราะยังไม่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให้ลาออกตามความประสงค์คาดว่าจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมภายในเดือนนี้คราวนี้ก็ถามท่านผู้ว่าว่าท่านหนักใจไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันส่งความเสียหายเอาพูดง่ายๆมันเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเลยอ่ะมันส่งผลเสียหายต่อประเทศเลยวงเป็นกว้างมากความเสียหายครั้งนี้ท่านผู้ว่าเพชรบูรณ์ท่านบอกท่านไม่ได้หนักใจอะไรที่มันสืบเนื่องกับเพชรบูรณ์เพราะสิ่งที่ทำผิดคือไปทำกันที่นนทบุรีเพชรบูรณ์เกี่ยวข้องแค่ผอ.พอพานปฏิบัติราชการอยู่ในพื้นที่ของเราเท่านั้นทุกอย่างก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้านายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์คลิปนะครับแล้วก็ข้อความผ่านทาง Facebook เทพไทยคุยการเมืองก็ตั้ง4ข้อจี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีจี้เรื่องอะไรจี้เรื่องให้ไปสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือสธ.ทำไมฝ่าฝืนคำสั่งนายกเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 15,000 อัตรา4ข้อมีนี้1เมื่อนายอนุทินมีคำสั่งให้สธ.ชะลอการรายงานตัวไปก่อนแต่ทำไมสธ.มีมติฝ่าฝืนโดยอ้างมติของกสธ.ที่เป็นคณะกรรมการที่นายอนุทินลงนามแต่งตั้งมี18คนเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยถึง11คนและเป็นเสียงข้างมากด้วยข้อ2เมื่อคณะกรรมการกลางหรือกสธ.มีมติให้เดินหน้ารายงานตัวข้าราชการท้องถิ่นต่อไปอันนี้มันฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ1กรกฎาคมหรือไม่นายอนุทินต้องตั้งคณะกรรมการมาสอบในส่วนของข้าราชการสังกัดมหาดไทยทำไมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายกหรือแนวทางปฏิบัติที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้
13: ค่ะและ3นะคะจะต้องนำรายชื่อผู้สอบได้รอการบรรจุทั้งหมดเนี่ยมาตรวจสอบและเปรียบเทียบกับรายชื่อของผู้ที่มีชื่ออยู่ในกระดาษคำตอบที่ปปช.ไปค้นที่บริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดที่ตอนนั้นไปค้นกันที่จังหวัดนนทบุรีว่ามีชื่อซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าถ้าชื่อบุคคลใดซ้ำซ้อนอยู่กับรายชื่อที่พบในกระดาษคำตอบที่กำลังทำการทุจริตก็ให้ชะลอออกไปก่อนเพื่อจะถอนชื่อออกมาก่อน4ต้องนำรายชื่อผู้ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ย 15,000 คนมาตรวจข้อสอบใหม่จากฐานข้อมูลว่ามีการทุจริตสอบหรือไม่ถ้ามีการทุจริตในการสอบก็ต้องประกาศยกเลิกหรือให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วหรือรายงานตัวไปแล้วพ้นจากหน้าที่ทันทีค่ะ
14: จึงอยากให้นายอนุทินได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบว่าเพราะเหตุใดคณะกรรมการกลางหรือกสธ.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะอ้างว่าออกคำสั่งไปแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามเขาก็ต้องรับผิดชอบเองก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่ถูกต้องจึงอยากจะให้นายอนุทินเอาจริงเอาจังกับแนวทางการปฏิบัติในฐานะนายกรัฐมนตรีต่อข้าราช

0: ตุไปแล้วเนี่ยมาตรวจใหม่ใครที่จริงๆคะแนนเนี่ยไม่ได้ถึงอย่างนั้นอย่างที่ท่านนายกบอกว่าอะไรอะสอบจริงๆได้40กว่าคะแนนปรากฏประกาศมา70คะแนนอะไรแบบเนี้ยมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่มันจุไปเหล่านั้นก็คือเป็นคนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะ
1: แต่ถึงกระนั้นก็ตามจริงๆก็ยังอยากให้ตรวจใหม่ให้หมดเพราะถึงแม้ตรวจเฉพาะคนที่บรรจุไปแล้วแล้วไม่ได้ตามนั้นแล้วสรุปใครควรจะต้องได้ถ้าไม่ตรวจใหม่ทั้งหมดแล้วจะ
0: น่าจะมาล็อตต่อไปเอาเป็นว่าตรวจให้เจอก่อนว่าใครที่มีการทุจริตแล้วก็ให้สืบต่อไปว่าสมมติว่าเราเจอคนที่ทุจริตคุณจ่ายเงินให้ใครแล้วก็สืบต่อเป็นทอดๆไปแบบนี้นะคะเพื่อจะเชื่อมโยงไปถึงขบวนการนี้เอาไปที่อุบลราชธานีกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เห็นว่าเป็นการสอบกพภาคกรนะคะเรื่องของความรู้ความสามารถมีผู้เข้าสอบกว่า 20,000 คนโดยสถานที่สอบแต่ละจุดนี้เขาเข้มงวดเลยติดป้ายข้อห้ามเตือนผู้สอบไม่ให้ปฏิบัติผิดกฎระเบียบการสอบสิ่งที่ห้ามเอาเข้าก็อย่างที่เราทราบกันพวกนาฬิกาโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะโดยผู้เข้าสอบต่างมั่นใจว่าการสอบของกพไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนการสอบของสอทอค่ะ
2: คิดว่าข้อสอบกพว่าเป็นข้อสอบมาตรฐานระดับประเทศครับน่าจะไม่มีการโกงกันเกิดขึ้นในภาคกครับผม
3: มั่นใจ 100% ค่ะ
4: เพราะว่า
3: เราไม่คิดที่จะทุจริตอะค่ะ
4: ปกติมันจะมีน่าจะมีไหม
3: กพไม่มีไม่น่าจะมีอะค่ะกพอะค่ะ
1: ก็ลองดูเนาะเพราะไงก็ยังอยากจะให้ตรวจให้หมดอยู่จะได้รู้กันไปเลยรู้ดำรู้แดงกันไปแล้วสรุปว่าเอาแล้วใครสอบได้เขาว่าควรจะรับการบรรจุนะคุณผู้ชมมีกรณีตำรวจกำลังเร่งล่าตัวคนร้ายไปรัวยิงหลานชายอดีตนายกเทศมนตรีเสียชีวิตในร้านขายของชำตำรวจได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดมาเหตุการณ์เกิดขึ้นสมุทรสาครไปดูกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดติดตั้งใกล้กับร้านขายของชำของทางคนตายนะครับอยู่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่13ซอยเพชรเกษม93ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครคนร้าย2คนสวมเสื้อคลุมสวมหมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์มาถึงก็ชักอาวุธปืนสั้นออกมารัวยิงใส่ทางผู้ตายเมื่อวานนี้ทางญาติได้นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของทางคนตายขึ้นรถตู้รับมาจากโรงพยาบาลสิริราชเอาลงไปใส่ศพมาแล้วก็มาเชิญดวงวิญญาณตรงจุดนี้ขึ้นรถไปด้วยกันตามความเชื่อนะครับเพื่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอ้อมน้อยเพื่อนคนตายเนี่ยบอกกับทางผู้สื่อข่าวว่าเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยิงของคู่อริต่างสถาบันเนื่องจากคนตายเป็นนักศึกษาภาคสมทบชั้นปีที่2คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันช่างกลชื่อดังแห่งหนึ่งแล้วตอนนี้ใกล้จะถึงวันสถาปนาสถาบันช่างกลแห่งนี้แล้วอาจจะเป็นการลงมือเพื่อล่าแต้มซึ่งผู้ตายเองจริงๆมีนิสัยเวลาเขาอยู่กับทางบ้านเขาจะเป็นคนเงียบๆขรึมๆพูดน้อยไม่ค่อยพูดแต่ตั้งใจทำมาหากินมีอาชีพคือเปิดร้านขายของชำทุกวันนี้ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครแล้วมีลูกเล็กด้วยวัยกำลังน่ารักน่าชังเลยอายุเกือบ2ขวบนะครับ
0: อันนี้พูดได้มั้ย
5: ก็ส่วนตัวที่ผมเคยพบเจอนะครับก็เป็นคนหนุ่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีชอบชวนคุยชอบชวนนั่งเล่นก็แบบเป็นคนที่อารมณ์ดีครับไม่ได้เป็นคนที่เครียดหรือคิดมากอะไรใช่ครับเป็นคนที่นิสัยดีคนนึงแล้ว
0: ในส่วนของคดีความนะคะทางตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค7ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนของสภ.กระทุ่มแบนก็มีการประชุมวางแผนกันนะคะมีการแบ่งกำลังกันลงพื้นที่ไล่กล้องจรปิดแบบปูพรมพร้อมทั้งติดตามเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายตามรูปพรรณสันฐานตามที่ได้มาจากภาพวงจรปิดนี่แหละค่ะส่วนมูลเหตุของการยิงนั้นตำรวจยังไม่ทิ้งประเด็นใดในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือว่าปัญหาอื่นๆตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงก็ยังเหมือนที่บอกอะค่ะยังไม่มุ่งไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ต้องหาความชัดเจนให้ได้เสียก่อนจึงจะบอกได้ว่าสาเหตุของการสังหารมาจากเรื่องอะไรค่ะ
6: คุณผู้ชมคะมีกลุ่มเรเดอร์เนี่ยเขาไปรวมตัวกันที่สน.ทองหล่อนะคะเขาอยากจะไปทวงถามความคืบหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้27มิถุนายนมีเหตุการณ์ที่เรเดอร์สาวไปถูกผู้โดยสารที่เป็นผู้ชายพยายามที่จะลวนลามจับหน้าอกอยากจะถามว่าคดีนี้เนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะผู้โดยสารเนี่ย
0: คือเป็นชายอายุ30ปีแต่ทางผู้เสียหายเป็นหญิงอายุ25ปีเธอเป็นไรเดอร์พร้อมกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ทนายความไปรวมตัวกันที่สน.ทองหล่ออยากจะถามความคืบหน้ากรณีที่วันนั้นเนี่ยถูกผู้โดยสารที่เป็นผู้ชายเนี่ยลวนลามในขณะที่จะไปส่งย่านคลองเตยเวลา 04:00 ของ27มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้คดียังไม่คืบเลยผู้เสียหายแล้วบอกว่าคืนนั้นเกือบ 04:00 นะคะ 03:50 นาที

0: ได้รับผู้โดยสารชายคนนี้ผ่านแอปจากโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยพร้อมศรีสุขุมวิท39จะไปส่งที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท38เขตคลองเตยระหว่างทางผู้โดยสารคนนี้พยายามที่จะล้วงเข้ามาในแจ็คเก็ตของทางผู้เสียหายบ่อยครั้งเพื่อเหมือนจะจับหน้าอกแต่ด้วยความที่มืออาจจะไปติดโครงเหล็กของเสื้อในทำให้ไม่สามารถจับได้นี่นะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการขี่มาถึงที่หมายผู้โดยสารบอกให้จอดรถหน้าทางเข้าอพาร์ตเมนต์แล้วก็เดินเข้าไปภายในจนกระทั่งตนและแฟนก็โกรธกับเหตุการณ์นี้เลยมาแจ้งความที่สน.ทองหล่อไว้เป็นหลักฐานแต่ด้วยความที่มาจนถึงตอนนี้คือคดีมันยังไม่คืบหน้าเลยอะค่ะ
1: หนูเข้ามาหาเขาวันนั้นค่ะเพราะทางนิติของคอนโดผู้ชายอะค่ะเขาไม่ยอมให้กล้องถึงมีใบ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเป็นกระเป๋าทั้งหมด10กว่าใบแล้วก็แพ็คใส่ซีนมาเรียบร้อยคือเจ้าของเนี่ยน้องเขาก็บอกคือแฟนเขาก็บอกนะว่าเขาตรวจสอบแล้วของมาส่งที่คอนโดเปิดกระเป๋าดูแล้วก็ไม่ได้มีของอะไรด้านในแต่ยาเสพติดเนี่ยมันถูกซุกซ่อนไว้ตรงตะเข็บกระเป๋าค่ะ อยู่ด้านในของตัวกระเป๋าอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ได้สามารถมีเครื่องตรวจหรืออะไรเงี้ยมันตรวจสอบไม่ได้นะ
3: เธอรู้ไหมว่ารับหิ้วอะไรปลอดภัยที่สุด
2: อะไรอ่ะ
3: ทุเรียนทอดเธอเลือกทันที
2: น่าจะโดนกลิ่นน่าจะโดนจับ
3: โดนเหรอไม่มีกลิ่น
2: บางประเทศเขาไม่ให้นะ
3: จริงเหรอ
2: ใช่แล้วถ้าสมมติของเธอเนี่ยเธอเป็นทุเรียนทอด
3: ใช่
2: จะต้องถือขึ้นเครื่องอย่างเดียว
3: ทำไม
2: เพราะว่าไม่งั้นมันจะไปเป็นทุเรียนป่นนะคะไม่ใช่เป็นทุเรียนทอดไง
3: เอาความจริง
2: เธอก็ต้องทนุถนอมนิดนึงถ้าเกิดเธอลงใต้เครื่องมันก็คงจะบูบี้หน่อยแหละ
3: อืมเหรอเอากันว่ากันต่อไปอันนี้ก็นะเป็นข่าวนึงที่เราเอามาฝากทุกท่านกันยามเช้านะเป็นการเตือนกันแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในกระแสข่าวมานานอยู่แล้วเหมือนกันเนาะแต่เราก็เพิ่งเอามาพูดเรื่องนี้เพราะว่าดีเจสอนไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะคุณเรืองเดชบอกว่าสวัสดีครับดีเจทั้งสองท่านตอนนี้อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีฝนตกหนักเลยครับอ้าวสู้ๆกันต่อไปนะคะคุณอะไรเนี่ยคุณอรวรรณบอกว่าทุเรียนทอดดีเจสอนไม่ปลอดภัยนะคะพวกยามกินแล้วเสียชีวิตไปแล้ว เธอจำพูดจำจานะเอาไปดูราคาทองคำกันหน่อยดีเจนุ่นเห็นว่าร่วงลงเยอะเลยเหรอ
2: ใช่ตอนนี้ก็ถือว่าผันผวนนะ
3: ทำไมอ่ะ
2: วันก่อนก็ราคาขึ้นวันนี้ก็ราคาลง
3: คุณผู้ฟังไหนเธอยังมีทองอยู่กี่บาทตอนนี
2: ้ไม่บอกหรอก
3: ฉันมีอยู่
2: เดี๋ยวเพื่อนยืม
3: เอาความจริงนะเอาความจริงยืมทั้ง2บาทก่อน
2: เอามาหมุนกัน
3: คุณผู้ฟังเห็นว่าราคา ทองคำเนี่ยค่อนข้างปรับขึ้นปรับลงผันผวนเป็นอย่างมากแนวโน้มหลายคนบอกเฮ้ยมันจะขึ้นนะมันจะขึ้นนะตอนแรกอ่ะมันจะขึ้นล่าสุดเห็นว่ามันจะลงอีกแล้วมันเคยแตะไปถึงเกือบ 80,000 อยู่ช่วงอยู่ประมาณสักวัน2วันใช่ไหมเธอแล้วแป๊บนึงอ่ะมันก็ล่วงลงมาเหลืออยู่ประมาณ 70,000 กว่าแต่ล่าสุดตอนนี้คุณผู้ฟังฮะมันแตะขึ้นมาอยู่ที่หลัก6นะเอาไปดูราคาทองคำกันหน่อย
2: แต่นี้หลายวันแล้วนะ
3: ไปไม่เป็นไรราคาทองคำอันนี้เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ได้อัพของ2วันเสาร์อาทิตย์ไงเดี๋ยวคงมันจะมาอัพวันนี้อีกแต่วันศุกร์ที่แล้วราคาทองคำแท่งก่อนเธอเก็บแท่งหรือเธอเก็บรูปพรรณ
2: เก็บแท่ง
3: เธอเก็บราคาทองคำแท่งเหรอ
2: ราคาทองคำแท่ง
3: คือเกรดต่ำอ่ะ
2: ไม่ได้ใช้ไงถ้าเกิดเราใช้เราก็ซื้อเป็นรูปพรรณได้เพราะว่ามันมีค่ากำเนิด
3: คือฉันเก็บแบบทองคำรูปพรรณอยู่ที่ประมาณ200อ่ะจริง
2: ๆ200บาท
3: ไม่เป็นเกรดนั่นแหละเอาราคาทองคำแท่งไปดูหน่อย
2: ทองคำแท่งนะคะราคารับซื้อเนี่ยอยู่ที่ 65,350 บาทนะคะ ราคาขายออกอยู่ที่ 65,550 บาทค่ะและสำหรับทองรูปพรรณนะคะราคารับซื้ออยู่ที่ 64,000 บาทค่ะราคาขายออกอยู่ที่ 66,000 บาทนั่นเองค่ะ
3: อ
2: ันนี้เป็นราคาตั้งแต่วันศุกร์นะแต่ว่าจะมีการอัปเดตเนี่ยตอนนี้ก็ถึงบอกว่าราคาทองเนี่ยหลายคนที่ซื้อทองเก็บไว้เอาอีกแล้วเหรอ
3: มันผันผวนเนาะ
2: มันผันผวนอีกแล้วเหรอ
3: คือมันลงอยู่ช่วงนึงตอนที่ทรัมป์เนี่ยประกาศออกมาว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่าจะทำ MOU จะยุติสงจะยุติการสู้รบอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอทรัมป์ประกาศคือฉันรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกามีอำนาจทุกอย่างในเรื่องทุกเรื่องนี้เลยนะเธออ้
2: าวเขาเป็นประเทศมหาอำนาจน่ะ
3: พอทรัมป์พูดอะไรปึ้งนะหรือว่าโพสอะไรนะทอง
2: ผันผวนเลยทั้งราคาทองราคาน้ำมัน
3: จริงณตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันก็จะลดลงแล้วนะเพราะว่าอ่าวมันเปิดใช่ไหมคุณมิราเคิลบอกว่าเมื่อวานเจอดีเจสอนด้วยค่ะโปรเต็มถุงร้อยเดียวแม่ค้าไม่ยอมเก็บเงิน เมื่อวานฉันไปขายทุเรียนทอดที่แฟตทหารเรือบางนามา
2: ขายดีไหม
3: ก็พอขายได
2: ้ก็พอขายได้ก็ประมาณกี่ถุง
3: ใช่ก็เอาไป5ถุงใหญ่นะเกี้ยงเลย
2: เอ้ย
3: แต่เจ๊งนะราคาเจ๊ง คุณกันบอกว่าอย่าเพิ่งไปซื้อเลยครับช่วงนี้ช่วงทองไม่ดีคุณภาพราคาต่ำถูกด้วยอยากได้คุณภาพสูงต้องซื้อราคา 80,000 เหมือนผมครับ
2: เออเก็บไว้เก็บเอาไว้นั่นแหละเก็บไว้ในใจอย่าไปพูดสิน
3: ะจ๊ะเออ
2: เป็นไงข้างบนหนาวไหมคะคุณกัน
3: สู้สู้ต่อไปเอาดีเจนุ่นเรารู้แล้วนะว่าท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นท่านผู้ว่าคนใหม่ก็ถือว่าไม่ได้ใหม่นะ
2: ก็
3: เร
2: ียกว่าคนใหม่ไหมคะคนใหม่หน้าเก่า
3: ก็นะล่าสุดนี่ท่านผู้ว่าชัดชาติท่านโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อของท่าน Facebook โดยท่านบอกว่าท่านโพสต์บอกว่าหลังจากได้รับเมื่อวานนี้ท่านโพสต์ล่าสุดเมื่อวานนี้เลยท่านบอกว่ายังไงเจอ
2: เขาบอกว่าเป็นการโพสต์ข้อความภายหลังจากได้รับการเลือกนะคะเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยค่ะผ่านทาง Facebook ของตัวท่านเองนะคะระบุว่ากราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกผู้ว่ากทม.และสก.เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมและทีมงานจะทำงานร่วมกับสภากทม.และบุคลากรของกทม.อย่างเต็มที่เพื่อรับใช้ชาวกรุงเทพมหานครให้ดีที่สุดครับ
3: เอาจริงๆท่านก็ถือได้คะแนนเยอะนะล้านกว่าเยอะเยอะถือว่าเยอะไหม
2: เยอะ
3: เยอะนะแล้วก็ฉันก็แอบสงสัยอุ้ยปีนี้ท่านผู้ว่าชาติชาติจะได้เข้าวินหรือเปล่า
2: หลายคนเขาก็บอกมาว่ามาอยู่แล้วคะแนนนี้คือยังไงก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วมาวินอยู่แล้ว
3: จริงเหรออ
2: ืมโผหลายสำนักเขาก็ออกมาแล้วแหละว่าน่าจะเป็นคุณชาติชาตินี่แหละ
3: น่าจะเอาจริงๆท่านก็ไลฟ์สดตลอดตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงตอนนี้แกก็ยังเดินไลฟ์ออกกำลังกายอยู่เลยนะแล้วเธอรู้ไหมตอนนี้สิ่งที่กำลังฟีเวอร์มากที่สุดก็คือที่สีลมค่ะสวนลุมพินี
2: ได้ไปหรือยัง
3: ฉันน่ะเหรอฉันมีนัดเต้นวันจันทร์นี
2: ้เดี๋ยวจะรอดูนะพูดแล้วถ่ายรูปมาดูนะ
3: วันนี้นะที่สวนลุมดีเจสอนมีนัดเป็นผู้นำเต้นอยู่ที่สวนลุมพินีจริง
2: ๆเดี๋ยวเขาไปแล้วไม่เจอเธอนะ
3: ไม่ฉันรวมพลกับน้องวรนุชทั้งหลายเนี่ยให้รวมพลมาเต้นด้วยกันนะจ๊ะ
2: เป็นตัวแม่นำเต้น
3: เป็นตัวแม่ตัวมัมนำเต้นกับน้องๆวรนุชเต็มไปหมดเลยนะเอ้าเดี๋ยวเราพักกันหน่อยเดี๋ยวรอพี่ป๋อเข้ามาคุณผู้ฟังครับพักกันสักครู่นึงนะครับยังอยู่ด้วยกันกับในวิถีเมืองดีประเทศไทยยามเช้านะเดี๋ยวพี่ป๋อมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรมาฝากกับเราบ้างนะจ๊ะพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะจ๊ะ

0: ายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและ

0: โอเคค่ะเธอกำลังเมาส์กันอยู่ว่าเฮ้ยวันเนี้ยจะเอาอะไรกันดีเรื่องเนี้ยแต่ตอนเนี้ยขอโหวตก่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าวันเนี้ยมีคนส่งข้อความมาหาเรา2คนเยอะมากแล้วบอกว่าเราเนี่ยยังไม่เชื่อว่าคือแอร์โฮสเตสสาวดาวยั่วนะ
1: เลยคุณผู้ฟังเขาไม่ยอมนะเขาบอกว่าใช่หรือเปล่า
0: เออนะคุณผู้ฟังใครคิดว่าดีเจสอนคือแอร์ตัวจริงกด1และใครคิดว่าดีเจนุ่นคือแอร์ตัวจริงกด2นี่ดีเจสองเขาส่งรูปให้ดูแล้วนี
1: ่ไม่มีกด3เลยเหรอมีแค่1กับ2นี่เหรอ
0: ให้เลือกแค่นั้นคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะ FM 93นะลองดูว่าใครเนี่ยคือแอร์โฮสเตสตัวจริงอันนี้นี่คือแอร์โฮสเตสหมายเลข1
1: ต้องเปิดข้อแบบนี
0: ้ส่วนแอร์โฮสเตสอันนี้เธอมั่นใจหรือเปล่าเวลาเธอโพสต์เนี่ย
1: ไม่มั่น
0: ทำไมอ่ะเธอหันหน้าทำอะไรอ่ะอันนี้เป็นรูป AI รู้เจอจริง
1: ๆรูป AI ตอนนั้นเขาคิดกันไงว่าต้องหมอบ
0: อันนี้เป็น AI เหรอ
1: AI หุ่นดีเลยขนาดนี้ล่ะ
0: จริงเหรอ
1: หุ่นแบบกินข้าวหรือเปล่า
0: เอาความจริงถ้างั้นให้คนที่ตัดสินไหมเนี่ยเออ
1: ต้องคนนี้แล้วแหละ เป็นกรรมการ
0: เป็นกรรมการ เอาคุณรู้ฟังครับทุกวันจันทร์ เธอ เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเธอไม่ยอมมาพี่ป๋อมานั่งเล่าเลยว่าเธอรู้ไหมว่าฉันน่ะมีความคิดอยู่ในหัวตลอดนะคุณรู้ฟังว่านมเปรี้ยวเนี่ยหรือว่านมอะไรต่างๆอ่ะกินแล้วมันจะทำให้ฉันน่ะไม่อ้วนน่ะ
1: ตัวดีเลยใช่ไหม
0: พี่ป๋อบอกโอ้โหให้ลองไปดูน้ำตาลน่ะคือมันสูงมากเลยแก
1: จริงหลายคนน่ะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกทานนมเพื่อสุขภาพ
0: เออ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: นะคุณรู้ฟัง
1: น้ำตาลขึ้นจ้ะ
0: เออน้ำตาลขึ้นเยอะมากเอ้าเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าพี่ป๋อจะเอาอะไรมาบอกอีกแต่วันเนี้ยพอวันจันทร์ทีไรคนมารอดูเลยเป็นร้อยตลอด
1: ฉันชอบนะเพราะว่าพี่ป๋อเขามาทีไรเนี่ยเขาให้ในเรื่องของสาระความรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบมันใกล้ตัวเราบางทีจนเรามองไม่เห็นกันนึกไม่ถึงน่ะ
0: และที่สำคัญนะมาแต่ละทีเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยเพราะว่ารางวัลคุณรู้ฟังนะคุณรู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการเนี่ยจะมีการถามคำถามจากพี่ป๋อและใครตอบได้เร็วที่สุดคนนั้นรับรางวัลไปพร้อมหรือยังฮะอาตหาพร้อมแล้วไปพบกับพี่ป๋อครับดร.พิษณุฮะพี่ป๋อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับก็เราเล่าแต่หลายเรื่องเนื้อเรื่องกินนะครับเรื่องเวลเนสสุขภาวะนะครับทีนี้ก็มาเรื่องกินละต่อไปก็เรื่องออกกำลังกายเมื่อวันผมแตะหน่อยๆนะครับ
0: ครับ
2: การออกกำลังกายเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าดีนะครับแต่ว่าอีกในแง่กลับกันการออกกำลังกายหักโหมมันก็ไม่ดีผมยกตัวอย่างนะถ้าเราอยากจะออกกำลังกายเนี่ยเพื่อได้เป็นแชมป์โลกเพื่อชัยชนะเพื่อช่วยนะครับเพื่อถึงสูงสุดของเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่างกายเราจะออกกำลังกายแบบนึงแต่ถ้ากายเพื่อให้อายุยืนเราจะออกกำลังกายแบบนึงหรือถ้าเราจะออกกำลังกายเพื่อประคองให้อายุยืนเกิน100ปีเราจะออกกำลังกายอีกแบบนึง
0: เอาความ
2: ผมยกตัวอย่างครับ
0: ประคองเกิน100ปีเหรอพี่ป๋อ
2: ถ้าผมยกตัวอย่างถ้าสูงสุดนะครับก็คืออ่ะเราจะไปแข่งชิงแชมป์เป็นระดับประเทศระดับโลกนะอันที่2ก็คือใช้ร่างกายทั่วๆไปนะครับอันที่3ก็คือใช้ให้ได้นานที่สุดถ้าเปรียบเสมือนนะอันแรกเนี่ยคือรถแต่งซิ่งนะครับพอแต่งซิ่งเนี่ยซื้อมาโมทุกอย่างอะไรที่เขาทำดีๆที่เขาทดสอบแล้วแล้วก็เปลี่ยนท่อเปลี่ยนไส้ติดเทอร์โบเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโช๊คนะครับเอาออกเอากระโปรงหนักๆออกเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ซิ่งเหยียบตะบี้ตะบันเหยียบ180 200นะครับเหยียบไม่ยั้งรถทางเร็วไหม
0: เร็ว
2: น่าเร็วกว่าน
0: ักเรียนช่วยกันตอบสิ
1: ตั้งใจฟังไงฉันชอบมากผมเป็นคนที่แบบว่าที่เราเห็นภาพน่ะ
2: ที่สองก็คือเปลี่ยนทุกอย่างตามสเปคนะครับ5,000 โลต้องเปลี่ยน 10,000 โลต้องเปลี่ยนนะครับยางกี่โลต้องเปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำแอร์น้ำอะไรใช้ไปเรื่อยๆถ้าเราดูแลรักษาอย่างเงี้ยรถตามสเปคแสน2แสนโลต้องใช้ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราอยากใช้รถนานๆเนี่ยใช้ไปสัก 500,000 กิโลนะครับใช้ยาวๆเลยตลอดชีวิตเราจะมีการดูแลรถอีกแบบนึงนะครับต้องพยายามประคับประคองพอจะเจอหลุมเราก็ไม่อยากรูดเจอคอสะพานเราก็ไม่อยากกระโดดนะครับพอจะเพื่อนมันขึ้นรถหนักๆ9คน10คนอัดกันไปเที่ยวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเสียดายรถนะครับแต่ทีเนี้ยรถมันเปลี่ยนไ นะครับรถที่เราห่วงหน้าห่วงหนาเนี่ยครับเรายอมอดข้าวนะครับบางทีกินของกินมาม่าเพื่อเก็บเงินไปผ่อนรถนะครับแต่รถยังเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้คือร่างกายเรา
0: โอ้จริง
2: นะครับมีคนเคยถามว่าเราจะยอมแลกแขนข้างหนึ่งของเราเนี่ยด้วยราคาเท่าไหร่บางคนแสนหนึ่งยอมแลกบางคนล้านหนึ่งยอมแลกบางคนสิบล้านไม่ยอมแลกนะครับคนจะยอมแลกเวลาที่เราถูกขังไว้เนี่ยไร้อิสระขังเดือนหนึ่งปีหนึ่งเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้บอกว่าจะให้ยังอยู่ในคุกหรือติดล้านก็ไม่ยอมแต่บอกว่าเราสละร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นสละการ การกินการนอนนะครับให้กับการหาเงินเราเอาร่างกายเราไปถูกขังในที่ทำงานที่เราไม่ชอบเราเสียสละร่างกายทุกอย่างเลยนะครับเพื่อซื้อของเพื่อหาเงินหรือเพื่อหาสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับบางคนเนี่ยยอมทำงานเพิ่มเวลายอมอดข้าวอดน้ำเพื่อไปซื้อรถใหม่ซื้ออะไรใหม่อันนี้กลับมาที่รถกลับมาที่ร่างกายเราสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เลยคือร่างกายเราเรามีอยู่ร่างกายเดียว รถเรายังใช้อย่างรักษานะครับเปลี่ยนทุกอย่างตามสเปคแต่ร่างกายเราเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการใช้สตาร์ทร่างกายตามสเปคที่ดีเราต้องนอน7ชั่วโมงเราต้องกินอาหารดีๆนะครับเราก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมทีเนี้ยเรื่องออกกำลังกายครับการออกกำลังกายหักโหมเหมือนนักกีฬาระดับโลกนักกีฬาเก่งๆเนี่ยไม่ได้อายุยืนนะครับก็เคยสังเกตใช่ไหมนักกีฬานักบอลเนี่ยครับเอ็นขาดข้อฉีกสะโพกหลุดเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็ไปทำกายภาพบำบัดเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนจะเข้าใจว่า การออกกำลังกายวิ่ง40กิโล20กิโลวิ่ง100โลเนี่ยครับการออกกำลังกายตลอดเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆที่เป็นนักวิ่งนะครับเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเลยเดี๋ยวไปทำกายภาพเดี๋ยวก็ไปทำนู่นเดี๋ยวต้องกินวิตามินเสริมเดี๋ยวต้องกินสารตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายซึ่งถ้าเป็นนักกีฬาแบบสุดโต่งเนี่ยผมเห็นว่าเขาต้องการใช้ร่างกายให้แม็กซิมัมลิมิตให้ได้มากที่สุดที่เป็นไปได้แต่เขาไม่ได้ตั้งเป้าเพื่ออายุยืนผมถามเพราะว่าพี่ออกกำลังกายงี้พี่นี่กะอยู่ถึงเท่าไหร่เนี่ยไม่ป๋อพี่จะเอาเหรียญพี่ชนะเวทีนี
0: ้
2: นี่คือ mindset ของการแต่ถ้า mindset ของคนที่ต้องการออกกำลังกายผมคุยเรื่องแรกเลยเรื่องแรกที่เข้ามาในรายการคือเราตั้งเป้าในชีวิตก่อนว่าเราตั้งเป้าอยากอยู่อายุเท่าไหร
0: ่
2: ตั้งเป้าหมายยังไงถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะดูแลร่างกายให้ได้ดีที่สุดนะครับก็ออกกำลังกายให้เหมาะสมสัปดาห์ละ150นาทีนะครับก็อย่างที่บอกก็คือ30นาที5วันก็ได้นะครับหรือว่า50นาที3วันก็ได้ทีนี้การออกกำลังกายมี2อย่างการออกกำลังกายแอโรบิกก็คือการวิ่งการเต้นแอโรบิกการที่ทำให้หัวใจเต้นไวนะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงนะครับไอตัวค่าการเต้นของหัวใจเนี่ยจะต่ำนะครับเราจะมีหัวใจที่แข็งแรงอย่างที่สองที่จำเป็นเหมือนกันที่ต้องบาลานซ์กันนะครับก็คือการออกกำลังกายแอโรบิกกับออกกำลังกายแบบเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อครับจะช่วยการเผาผลาญนะครับมวลกล้ามเนื้อจะช่วยให้ผู้ใหญ่เวลาเดินเนี่ยสามารถมีบาลานซ์ที่ดีหลังอายุ50ปีขึ้นไปแก่ตัวลง1ปีกล้ามเนื้อหายไป 1% แปลว่าแก่ตัวลงไป20ปีกล้ามเนื้อหาย 20% นะครับและถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่กล้ามเนื้อหายไวแล้วนะแต่ว่าไม่ขยับไปไหนด้วยอยู่ติดโซฟาอยู่ติดเตียงอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยครับอย่างเช่นผู้ใหญ่พออายุ60บอกว่าไม่อยากทำงานละอยากนั่งนั่งนอนๆอยู่บ้านดูทีวีไม่กี่เดือนเรากลับไปเยี่ยมเราไปนวดแข้งนวดขาเป็นไงครับเหลวหมดเลยจับแล้วเหลวหมดเลย
0: oh.
2: นะครับคนผู้ใหญ่เนี่ยอายุ50ปีกล้ามเนื้อสูญสลายประมาณปี 1% สำหรับคนที่แอคทีฟปกติแต่คนที่ไม่ได้แอคทีฟเลยนะครับเช่นคนติดเตียงวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนะนักกีฬาเคยขาหักนะครับตัดเสือกมาขารีบเลย นะครับหรือคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคนติดเตียงเลยอยู่บ้านทั้งวันเล่น iPad ดูทีวีไม่ขยับไปไหนนะครับทางเดินเนี่ย200เมตรก็ยังนั่งมอไซค์ไปนะครับบางทีเดินขึ้นบันได2ชั้นก็ยังขึ้นลิฟต์ไปไม่ยอมเดินไปนะครับแค่2สัปดาห์ที่ติดเตียงกล้ามเนื้อหายไป 50% นะครับแล้วมวลกล้ามเนื้อนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยหกล้มไม่มีมวลกล้ามเนื้อกระดูกจะหักง่าย เพราะนั่นคิดที่เราบอกว่าโปรตีนเนี่ยเราคำนวณการกินโปรตีนปัจจุบันเพิ่มเป็น 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลตอนนี้เพิ่มเป็น2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลหมายความว่าถ้าน้ำหนัก70กิโลนะครับแนะนำกินโปรตีนประมาณ90กรัมโดยเฉพาะคนทั่วไปถ้า70กิโลเป็นคนสูงอายุคนแก่หรือนักกีฬากิน2กรัมก็คือกิน140กรัมนะครับต่อไปก็คือการออกกำลังกายเนาะต่อไปคือการนอนนอนให้ครบ7ชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าการนอนจะมีอย่างมี2อย่างครับคือนอนหลับฝันกับหลับลึกหลับฝันเขาเรียกว่า eye rapid movement ก็คือตามแบบกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกหลับฝันกับหลับลึกเวลาร่างกายเราเนี่ยครับเวลาหลับเวลาร่างกายเรานอนหลับทุกๆ90นาทีมันจะสลับกันนะครับหลับฝันหลับลึกเป็นช่วงหนึ่งหลับฝันหลับลึกเป็นช่วงหนึ่งหลับฝันหลับลึกเป็นช่วงหนึ่งนะครับแต่ฝันได้นะเพราะนั้นการที่เรานอนครบ7ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้ประมาณ3ช่วงเต็มๆการนอนหลับนะครับมีประโยชน์ยังไง การนอนหลับลึกจะเป็นการที่เราจะจำข้อมูลเมมโมรีข้อมูลต่างๆที่เราต้องการจำให้ได้อย่างเช่นเวลาเราได้รับข้อมูลทั้งวันเนี่ยครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะดีเจนุ่นจำปาร์ตี้วันเกิดปีที่แล้วได้ไหม
1: จำไม่ได้แล้วค่ะ
2: น่าจะว่าปาร์ตี้วันเกิดสนุกสนานอะไรยังไงนี่คือเรื่องของปีที่แล้วนะครับเยนุ่นจำตอนไปเที่ยวทะเลครั้งแรกๆกับพ่อแม่นะครับได้ไหมใส่ชุดอะไรไปไหนนะครับตอนเด็กโตหน่อยนะเราจะจำได้เยสอนจำตอนไปเดทครั้งแรกได้ไห
0: ม
2: จำได้แต่ผมถามว่าเมื่อ5วันที่แล้วมื้อกลางวันกินอะไรอยู่
0: จำไม่ได
2: ้10วันที่แล้วมื้อกลางวันกินอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่เราไม่จำเป็นต้องจำเพราะนั้นการนอนหลับลึกเนี่ยครับสมองมันจะเลือกข้อมูลที่มีประโยชน์เก็บเข้ามาข้อมูลขยะกำจัดออกไปแต่วันไหนถ้าเรานอนไม่หลับอย่างเช่นผมอ่านหนังสือโต้รุ่งก่อนนอนเพราะว่าลืมอ่านหนังสือตอนเช้าต้องไปสอบปรากฏว่าตื่นมาจำเป็นไม่ได้เลยหรือวันไหนที่เรานอนน้อยเนี่ยครับแล้วตื่นมาเนี่ยเราจะงงๆสมองมีแต่ข้อมูลที่เป็นขยะแต่ข้อมูลที่ต้องพรีเซนต์งานจริงๆเรากลับจำไม่ได้เลยเพราะการหลับลึกเนี่ยครับเป็นการเลือกข้อมูลที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นเพื่อเข้าสู่ร่างกายเพื่อเข้าสู่สมองนะครับเขาเรียกว่าเก็บจากตะกร้าความจำระยะสั้นมาเป็นความจำระยะกลางนะครับแล้วเมื่อเรามีความจำระยะกลางเนี่ยเป็นข้อมูลเรื่อยๆก็จะเป็นความจำระยะลึกหรือเรียกว่าจิตใต้สำนึกนะครับเรานึกถึงภาพภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งเนี่ยครับเคยเห็นภาพไหมนึกภาพออกไห
0: ม
2: ภูเขาน้ำแข็งโผล่มาประมาณแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์2% 5%ที่เหลือเนี่ยประมาณ90%กว่าอยู่ใต้ทะเลหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยความจำทั้งหมด90%กว่าของเราอยู่ที่จิตใต้สำนึกเรามันแค่2%เองเพราะนั้นการนอนเป็นการที่เลือกรับข้อมูลอะไรที่ดีมากนะครับส่วนหลับฝันมีหน้าที่อะไรหลับฝันมีหน้าที่ในการสั่งสอนข้อมูลใหม่เยสอนเยนุ่นเหรอท่านผู้ชมลองนึกดูนะว่าเราเคยอาจจะเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องความเครียดเรื่องการงานนะครับแล้วเราก็แก้หมกมุ่นแก้ไม่ได้ทำไงก็แก้ไม่ได้แต่มันจะมีวันที่เรานอนนอนดีๆเนี่ยครับผ่อนคลายนะครับเลิกคิดถึงมันปล่อยวางนอนดีๆแล้วเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหากระบวนการที่รวบรวมข้อมูลภายใต้จิตสำนึกเพื่อแก้ปัญหาครับมันคือช่วงหลับฝันเพราะฉะนั้นการหลับลึกกับหลับฝันเนี่ยครับหลับลึกมีหน้าที่เมมโมรี่หลับฝันมีหน้าที่เขาเรียกว่าซินธิไซส์เรียบเรียงข้อมูลใหม่เพื่อสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้หรือสามารถจำได้ถ้าเยนอนดีเจสอนอ่านหนังสือแล้วนอนอ่านหนังสือแล้วนอนไปเรื่อยๆค่อยๆเรียนรู้จะจำได้แต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วไม่นอนจำไม่ได้หรืออ่านหนังสือแล้วถ้าไม่ได้ผ่านกระบวนการฝันมันจะไม่สามารถไล่เลียงเรื่องราวได้นะครับอันนี้คือตอนที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าจำเป็นสำหรับเรื่องสมองนะเรื่องภายในร่างกายเดี๋ยวค่อยเล่าเชิงลึกอีกนึงเพราะอยากจะเล่าว่าการออกกำลังกายให้พอดีการนอนหลับให้ครบ7ชั่วโมงทำไมถึงครบ7ชั่วโมงเพราะว่าการสลับกันระหว่างหลับลึกกับหลับตื่นได้ประมาณสัก3รอบมันจะเป็นสิ่งที่ดีสุดในการดูแลสมองและการหลับ จะเป็นการช่วยเลือกข้อมูลที่ดีเข้าสู่สมองการฝันจะเป็นการช่วยเลือกข้อมูลเพื่อเอามาแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตนะครับสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรารับครับวันๆเรารับแต่ข้อมูลขยะวันๆเราแต่รับแต่เรื่องชาวบ้านเรื่องเวลาดูแต่ข่าวร้ายหนังสือไม่อ่านนะครับมันก็จะมีข้อมูลอีกแบบนึงแต่ถ้าข้อมูลที่เรารับเพื่อเอาเข้าสมองเป็นอาหารที่ดีของสมองอาหารกินที่ดีนะ my plate อาหารสมองเหมือนกันวันนี้คุณฟังอะไรอยู่นะครับทุกครั้งที่นั่งรถขับรถฟังข้อมูลดีๆประเทศไทยยามเช้าเนี่ยโอเคเป็นข้อมูลเชิงบวกแต่บางช่องเนี่ยมีแต่ข่าวร้ายมีแต่ข่าวลบฟังแล้วเครียดนะครับแล้วก็ไปฟังข้อมูลทุกครั้งที่เสียบหูเราเปิดฟังเราฟังพอดแคสต์เราฟังหนังสือเสียงหรือเราฟังเพลงเพื่อสบายๆเพื่อผ่อนคลายหรือเราฟังข่าวร้ายหรือเราฟังเรื่องสุขุมวิทาหรือบางคนเปิดช่องด่าการเมืองเปิดมาก็มีแต่คำด่าด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นมีแต่เรื่องใต้เตียงเรื่องชาวบ้านเรื่องดารานะครับเพราะนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยคุณลองคิดดูนะวันหนึ่งขับรถหนึ่งชั่วโมงทุกวันฟังหนังสือเสียงวันละหนึ่งชั่วโมง10วันที่10ชั่วโมงเท่ากับคุณอ่านหนังสือเสียงจบไป3เล่มแล้วนะ
0: จริง
2: 100วันวันละ1ชั่วโมงคุณอ่านหนังสือเสียงจบไป30เล่มแล้วนะถ้าวันละ1ชั่วโมงที่เปลี่ยนในการฟังเพลงกับฟังอะไรก็ไม่รู้เป็นฟังหนังสือเสียงฟังพอดแคสต์นะครับผมเปิดฟังก่อนนอนด้วยซัวสลึมสลืมในตามเข้าหัว
0: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็คือเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็สรุปสั้นๆเรื่องการนอนครับ
0: นะสรุปแล้วเธออย่าไปหักโหมนะเรื่องการออกกำลังกายนะเธอ
1: ไม่ได้ออกเลยจ้ะ
0: เอ้าคุณผู้ฟังครับพร้อมนะฮะใครที่รอตอบคำถามนะตอนนี้เข้ามาใน Facebook พิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือพี่ปอครับ1คำถามสำหรับสุภาพโพสต์วันนี้ที่ได้ฟังพี่ป๋อคำถามใครตอบเร็วที่สุดนะครับรับรางวัลจากสุภาพโอสถไปเลยถ้าหากพร้อมแล้วนะ3 2 1พี่ป๋อคำถามมา
2: ช่วยอธิบายว่าทำไมการนอน7ชั่วโมงถึงจำเป็นหน่อยครับ
0: ทำไมถึงการนอน7ชั่วโมงถึงจำเป็น
2: อาจจะตอบไม่เหมือนกันแต่ขอเลือกคำตอบที่ต้องใจประกันครับ
0: เดี๋ยวลองดูว่าอันไหนจะเป็นคำตอบที่พี่ป๋อโอเคที่สุดนะมาหรือยังตอนนี้กำลังพิมพ์กันอยู่พี่ป๋อเอามาแล้วคุณศิริลักษณ์คนแรกเขาบอกว่าเพราะว่าต้องแบ่งช่วงการนอนเป็น3ช่วงค่ะนอนหลับลึกกับนอนหลับฝันค่ะพี่ป๋อขาช่วยหน่อยค่ะเขาว่า
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมรับมืออิทธิพลพายุไมซ่าคาดจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569นายรัฐพลณราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซ่าทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4-6 กรกฎาคม 2569โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และกำลังพลให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนสำรวจและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์หากจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันประเมินแนวโน้มและประสานการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนติดตามการประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่มีฝนตกหนักและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไปยาน้อย
10: มีตัวอะไรนะสีสวัสดดูเหมือนเลข9เลย
9: เขาเรียกว่าไปยาน้อย
10: ไปยานคืออะไรหรอสีสวาด
9: ไปยานเป็นเครื่องหมายใช้เขียนแทนคำที่ไม่ต้องการเขียนเพราะทุกคนรู้แล้วว่าเป็นคำอะไร
11: ก็นี่ไงอย่างชื่อกรุงเทพที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยตามด้วยไปยานน้อยหมายความว่าไม่ต้องเขียนคำว่ามหานครแต่เวลาอ่านทุกคนก็รู้ว่าต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานคร
10: ที่จริงกรุงเทพมหานครมีชื่อเรียกยาวกว่านี้ไม่ใช่หรอ
9: ใช่แต่เขามักจะเรียกกันแค่นี้หากเรียกชื่อเต็มก็หลับกันพอดีไปยาน้อยเป็นเครื่องหมายสำหรับเขียนแทนคำที่เราเว้นไว้เช่นกรุงเทพไปยาน้อยอ่านว่ากรุงเทพมหานคร
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

โน้ตบุ๊กคล้องทันยุคทันเทรนซิ่งในจำเป็นให้เฟ้นป

ที่เธอหยิบมันขึ้นมาเล็งมาทางฉันฉันพยายามร้องขอชีวิตว่าอย่าเพิ่งลั่นไกลฉันยังไม่พร้อมจะตายได้โปรดวางมันลง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022-463-835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook อยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569 8:34 น.อยู่กับดีเจพิมพ์พินชนานันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟัง Facebook Live ค่ะน้องเนเจริญน้องเนกมลลักษ์เจริญอเนกกุลแล้วก็น้องตาสุภัตตาโคสวรรค์นะคะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะพี่โอเล่การธีลาลิขิตท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะก็สามารถกริ้งกังเข้ามาสอบถามสภาพอากาศกับเราได้ค่ะ023839003 023839004ค่ะและวันนี้นะคะสภาพอากาศนะคะฝนบ้านเราจะเป็นอย่างไรหรือพายุไมสักนะคะซึ่งเราได้ออกประกาศนะคะวันนี้ก็เป็นประกาศฉบับที่13แล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์จากนี้ไปนะคะพายุไมสักนี่จะมีผลกระทบกับบ้านเราอยู่หรือเปล่านะคะมาติดตามกับผอ.สุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีครับคุณชนานันท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางวิทยุแล้วก็ที่รับชมทางออนไลน์ทุกท่านครับ
0: ค่ะตอนนี้ไมสักหรือพายุไมสักผอ.ประกาศฉบับที่13แล้ว
1: ก็เป็นฉบับสุดท้ายนะครับ
0: ทำไมสุดท้าย
1: ก็คือด้วยพายุนี่ที่จริงเขาขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงดึกแล้วก็ช่วงสายก็ผ่านไปทางด้านจีนนะครับเวียดนามตอนบนไม่ได้ใกล้บ้านเรานะครับแล้วก็ไปปกคลุมทางด้านเมืองหนานอีกประเทศจีนแล้วก็วันนี้ก็เคลื่อนออกไปอีกแล้วก็อ่อนกำลังลงจากโซนร้อนนะครับวันนี้ก็อ่อนกำลังลงไปดีเปรสชันตัวอิทธิพลของพายุจริงๆก็ตอนนี้ส่งผลกับบ้านเราไม่มากนักนะครับแต่บ้านเราก็ยังมีตัวอิทธิพลของร่องมรสุม
0: ร่องฝนเน
1: า
0: ะ
1: เศษซากจากพายุที่เหลือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางเวียดนามด้วยรวมทั้งร่องมรสุมหรือร่องฝนก็พาดผ่านทางด้านเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามบนนะครับและปัจจัยนี้ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือลมฝนประจำฤดูกาลนะครับช่วงนี้ก็มีกำลังปานกลางอยู่ก็วันนี้ฝนก็จะอยู่ตามภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยนะครับภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ช่วงนี้เนื่องจากว่าแนวมรสุมเขาพัดขึ้นไปค่อนข้างสูงนำความชื้นไปทางประเทศไทยตอนบนเพราะนั้นภาคใต้ช่วงนี้ก็จะมีฝนน้อยนะครับแต่ก็มีฝนได้บางพื้นที่นะครับส่วนพายุไมสักก็คาดว่าน่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแถวทางด้านประเทศจีน
0: okay.
1: นะครับเพราะนั้นต่อไปปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศบ้านเราก็เหลือแค่ร่องมรสุมแล้วก็ตัวมรสุมตัวตกเฉียงใต้เท่านั้นเอง
0: okay.
1: นะครับเพราะนั้นทางเราก็เลยไม่ประกาศเรื่องพายุไมสักแล้ว okay. นะครับส่วนเรื่องคลื่นลมนะครับภาคใต้ถึงแม้ว่าคลื่นลมจะมีกำลังฝนภาคใต้จะมีฝนน้อยแต่ทะเลนะครับอันดามันวันนี้ขึ้นลมลดลงบ้างแล้วเหลือกำลังปานกลางจากที่เคยสูง 2-3 เมตรนะครับวันนี้อันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างก็ 1-2 เมตรนะครับแต่ยังไงก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือประกาศเรื่องไมสักนะคะพายุไมสักค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
1: กรมอุตุนิยมเราไม่มีประกาศแต่เรายังมีข่าวอากาศประจำวันวันละ4รอบเหมือนเดิม
0: ค่ะ5นาฬิกาเที่ยงแล้วก็17
1: แล้วก็23
0: 23นาฬิกา
1: ก็มีถามว่าทำไมต้องออกบ่อยนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ในเขตร้อนแถวบ้านเราเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยนะครับเราก็ต้องติดตามอย่างเช่นเรื่องของฝนที่ตกนะครับช่วง6โมงเนี่ยอาจจะตกบริเวณนี้ช่วงเที่ยงพื้นที่ตกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ให้ติดตามตามช่องทางของกรมอุตุนิยม
0: ท่านที่ได้ดูข่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่6โมงเช้าค่ะผอ.ฉะนั้นบางคนบอกว่าดูแล้วจะครอบคลุมไปถึง24ชั่วโมงเลยไหม
1: อันนี้ก็ดูเป็นลักษณะครอบคลุมได้แต่ก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดที่ตกหนักก็จะเป็นแล้วก็เป็นแนวทางให้ดูว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับดูเรื่องของสภาพอากาศแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของสภาพอากาศก็ไม่ได้คือจังหวัดไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะแต่จะปรับเปลี่ยนบางพื้นที่เท่านั้นเองหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่มันเด่นๆเข ข้ามานะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นระยะ
0: ก็อย่างดูลักษณะในเรื่องของฝนค่ะพอเอาเวลาการเคลื่อนตัวเงี้ยมันก็ส่งผลแล้วนะบางท่านน่ะดูข่าวตั้งแต่เช้า 6:00 นเช้าเรามีตั้งแต่ข่าวที่อย่างข่าวเย็นข่าวดึกอย่างเงี้ย
1: ก็ต้องดูโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช
0: ่
1: วงฤดูร้อนฤดูหนาวนี่เรื่องฝนก็คงไม่ใช่เรื่องของปัจจัยหลักแต่พอช่วงฤดูฝนเราอาจจะเพิ่มความถี่ในการติดตามข่าวนะครับ
0: เรดาร์สำคัญนะ
1: เรดาร์ดาวเทียมอะไรพวกนี้ที่จริงดูบางคนบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ไปหรือเปล่าที่จริงดูง่ายมากดูง่ายนะครับเพราะว่าเรดาร์เขียวเหลืองส้มแดง
0: บอกสีด้วยเน
1: า
0: ะ
1: บอกสีด้วยดูสามารถดูเคลื่อนที่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าดูแล้วจะไม่เข้าใจ
0: ครับ
1: ก็สามารถดูเข้าใจได้นะครับ
0: ในภาพมีอธิบายได้ด้วยนะว่าสเกลหรือสีต่างๆเขาบ่งบอกถึงอย่างเขียว
1: ฝนเขียวก็ฝนอ่อนนะครับฝนกำลังอ่อนก็อาจจะมีโปรยๆเข้ามาฝนสีเหลืองก็หนาเม็ดขึ้นมาหน่อยนะครับฝนแดงสีแดงก็เป็นฝนหนักแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อน
0: ค่ะถ้าเกิดว่าสีม่วงๆเลยก็จะเป็น
1: สีม่วงก็จะเป็นช่วงมากเราเจอช่วงเวลาพายุใหญ่ๆเข้ามาหรือว่าเป็นช่วงหน้าร้อนพวกนั้นอาจจะมีพวกลูกเห็บ
0: มีนาเมษา
1: ได้คร
0: ับ ค่ะอันนี้ก็เป็นพูดถึงในเรื่องของเรดาร์ฝนนะคะที่อธิบายว่าสัญลักษณ์มันเป็นยังไงว่าสีแต่ละสีเป็นยังไงบ้างทีนี้เราไปดูอากาศ
1: ไกลมีอีกอันนึงเมื่อกี้เราพูดถึงพายุไมซักอีกตัวนึงพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพายุบาวีนะครับตอนนี้ก็มีการพูดถึงเยอะนะครับก็บอกว่าเป็นพายุที่น่าจะแรงที่สุดในรอบปีนี
0: ้
1: นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเพราะว่าเขาอยู่ห่างถ้าดูในแผนที่อากาศก็จะอยู่ห่างจากฟิลิปปินส์พอสมควรเพราะว่าเขายังเกิดในทะเลที่ห่างฟิลิปปินส์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีระยะเวลาในการสะสมพลังงานณปัจจุบันเนี่ยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเขาก็เกือบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพายุไต้ฝุ่นที่ว่าไต้ฝุ่นแรง
0: ๆ
1: อย่างพายุไต้ฝุ่นเกที่เคยเข้าบ้านเรานี่คือเป็นระดับเริ่มต้นของไต้ฝุ่นก็120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมรอบสูงอันนี้ก็คือเบิ้ลสองไป
0: โอ้โหเยอะมากเลย
1: 300กิโลเมตร
0: แล้วที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างคะ
1: ณปัจจุบันนี้คาดว่าแนวโน้มเขานะครับจากแบบจำลองก็จะเคลื่อนมาทางเกาะไต้หวันในช่วงที่9ที
0: ่10
1: นะครับ90แล้วก็จะขึ้นทางมณฑลฟูโจวประเทศจีนซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่มีผลกระทบจากบ้านเราน
0: ะ
1: ครับไม่มีผลกระทบจากบ้านเราแต่คือที่เรามาพูดถึงก็คือคนที่มีแผนจะเดินทางไปฟิลิปปินส์ช่วงวันที่7วันที่8อาจจะมีเรื่องของฝนอิทธิพลทางกระทบทางอ้อมจากพายุบ้างรวมทั้งคนที่เดินทางไปไต้หวันช่วงวันที่9ที่10นะครับรวมทั้งประเทศจีนแถวมณฑลฟูโจวทางด้านนี้แล้วก็ไต้หวันนี่มีแรงงานไทยมีคนไปทำงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็คือบางทีก็คนเอาไปตีข่าวพายุลูกแรงที่สุดมีผลกระทบกับบ้านเราเนื่องโยงข่าวเดี๋ยวนี้ก็คือเรื่องของในโซเชียลจะมีการข่าวปลอมข่าวบิดเบือน
0: เปิดหัวมาก่อนค่ะพอบอกว่าเป็นลูกแรงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยไม่ได้ประชาชนฟังไม่ค่อยทันอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับแทนที่จะพูดว่าไม่เกี่ยวกับไทยนะก็ไม่พูดให้แรงๆพอเข้าไปอ่านที่จริงมันไม่ได้มีผลกับบ้านเราแต่จริงก็จะมีผลทางอ้อมสำหรับผู้ที่แรงงานนะครับผู้ที่เดินทางนะครับแล้วก็อันนี้เราก็รู้ไว้ในช่วงของช่วงภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนในปีเอลนิโญเนี่ยคือพายุเขาจะเกิดเร็วแล้วก็แรงแรงขึ้นอย่างไวนะครับจะเกิดแต่ในช่วงเอลนิโญในพายุช่วงเดือนนี้2เดือนนี้ก็จะเกิดทางฟิลิปปินส์เคลื่อนไปทางจีนทางญี่ปุ่นมากกว่าที่จะเคลื่อนมาบ้านเราครับ
0: ค่ะยังไงก็ผู้ที่เดินทางไปไต้หวันหรือจีนนะคะก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะในการตรวจสอบการเดินทางด้วยนะคะ7 8 9 10นะคะ
1: ใช่ครับ7 8 9 10 11ในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะอากาศปัจจัยต่างๆนะคะรอบโลกด้วยถือว่าได้ค่ะทีนี้มาดูลักษณะของฝนนะคะบ้านเราแต่ละรายภาคพอวันนี้ภาคเหนือค่ะเป็นไงบ้าง
1: ครับวันนี้ภาคเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับเพราะนั้นการกระจายของภาคเหนือฝนค่อนข้างดีวันนี้160ของพื้นที่ก็มีตกหนักได้นะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝนตกแบบตกไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ตกแบบแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีตกหนักมากเช่นแม่ฮ่องสอนน่านและตาก แต่ฝนก็จะเป็นตกแบบสะสม
0: ค
1: ่ะไม่ได้มาชั่วโมงเดียว100มิลลิเมตร50มิลลิเมตรไม่ใช่จะเป็นลักษณะชั่วโมงละ5มิล10มิลสะสมไปเรื่อย
0: ๆไม่รู้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เดิมหรือเปล่าคะหรือกระจาย
1: กระจายการกระจายค่อนข้างดีแต่ลักษณะฝนที่ตกสะสมไปเรื่อยๆนี่มันก็จะทำให้เกิดการสะสมของน้ำสักระยะสักพักนึงและอาจจะมีน้ำป่าในบางพื้นที่นะครับอันนี้ก็ต้องระวังทั้งเรื่องของการสัญจรด้วยรวมทั้งใครที่เดินทางขึ้นเขาพวกอาจจะมีพวกน้ำป่าลงมาบางจุดคือฝนเขาตกไม่หนักแต่ค่อยๆตกไปสะสมไปนะครับส่วนทางด้านภาคอีสานนะครับวันนี้ฝน160ของพื้นที่ก็จังหวัดที่มีฝนตกหนักแถวเลยมุกดาหารนะครับแล้วก็ตกหนักมากก็เป็นบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมฝนก็จะเช่นเดียวกันกับภาคเหนือลักษณะฝนคือเขาจะตกไปเรื่อยๆหนักบ้างเบาบ้าง
0: การกระจายตัวพอๆกันเลยนะพอ
1: แต่ว่ากันเพราะว่าเมฆปกคลุมค่อนข้าง
0: แต่ว่าเห็นสีมีสีแดงด้วย
1: มีสีแดงก็จะเป็นพื้นที่ตามริมแม่น้ำโขงแถวหนองคายอุดรธานีบึงกาฬทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือฝนอาจจะเกินกว่า90มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ก็เป็นลักษณะฝนตกตกหนักสลับเบาไปเรื่อยๆไม่ได้มีความรุนแรงมาก
0: ค่ะภาคกลาง
1: ภาคกลางวันนี้ก็คือฝนค่อนข้างดีอยู่การกระจายดี160ของพื้นที่นะครับแต่ตกหนักบางแห่งก็แถวจันทบุรีแล้วก็ราชบุรีเขตที่ติดต่อกับเมียนมาส่วนพื้นที่อื่นก็จะเป็นแค่ฝนไปโปรยลอยผ่านเท่านั้น
0: เป็นซีกตะวันตกหรอคะ
1: จะเป็นซีกตะวันตกที่มีฝนตกหนักครับ
0: ค่ะไม่กี่จังหวัดเน
1: า
0: ะ
1: ก็แค่อาจจะมีฝนตกแต่ก็คือ35มิลลิเมตรถึงไม่เกิน90ก็อยู่ประมาณแค่2จังหวัดเขตที่ติดต่อกับเมียนมาด้วย
0: ครับ
1: คือถ้าแถวอำเภอเมืองเมืองการเนี่ยฝนจะไม่เยอะแต่ทางทองผาภูมิทางด้านสวนพึ่งพวกนี้จะเยอะ
0: แสดงว่าภาคกลางพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ให้สีในความเสี่ยงไว้เนี่ยมีโอกาสตกด้วย
1: ก็มีฝนตกครับแต่ไม่เยอะคล้ายๆสภาพอากาศของกรุงเทพคือมีเมฆมากมีฝนไปโปรยลงมา
0: ตอนนี้ของกรุงเทพตอนนี้เดินเข้ามาก็ครึ้มนะไม่มีแดดเลย
1: เช้านี้ก็มีฝนโปรยเข้ามานะครับส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะครับก็ฝน170ของพื้นที่วันนี้ยังมีโอกาสตกหนักได้ต่อในอีกวันนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนครนายกปราจีนสระแก้วนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดก็คือเกือบทุกจังหวัดมีโอกาสที่เกิดฝนตก
0: กระจายตัวดีมากเลยเนาะ
1: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้ทางมรสุมยังดีอยู่รวมทั้งร่องมรสุมที่พาดผ่านส่วนทะเลช่วงนี้นะครับอ่าวไทยก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยนะครับฝนร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นเองทะเลก็คลื่นสูง1-2เมตรนะครับทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมาส่วนนครศรีลงไปก็1เมตรเท่านั้นเองส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนก็น้อยร้อยละ30ของพื้นที่นะครับก็ทางระนองพังงานะครับภูเก็ตขึ้นมาทะเลขึ้นสูง2เมตรนะครับกระบี่ลงไปก็1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับคือตกไหมมีตกแต่ก็ประเภทมีตกบ้างนิดเล็กน้อยพวกฝนหนักๆนี้จะไม่มี
0: ถ้าเทียบกับเมื่อวานกรุงเทพและปริมณฑลต่างกัน
1: เมื่อวานจะมากกว่
0: า
1: เมื่อวานจะมากกว่าครับ
0: ค่ะแต่วันนี้เช้ารู้สึกว่ามันครึ้มไงพอ
1: ครึ้มก็คือเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้มีฝนตกทางสมุทรปราการฉะเชิงเทรานะครับก็มีหางๆฝนบ้างทางกรุงเทพแถวบางนานะครับฝนส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านซีกภาคตะวันออกมากกว่าครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของการกระจายตัวของฝนทั่วประเทศไทยเลยนะแต่ว่ามันมีจะมีทางภาคใต้นะคะลดลงนะภาคอื่นๆก็โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ตะวันออกเยอะที่สุดเลยนะคะ
1: 70ตะวันออกเยอะสุดคร
0: ับ ค่ะขออนุญาตตัดไปรับสายค่ะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิมพินจ๋า
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ออน
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะท่านผอ.สุรพงษ
1: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นสายแรกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปงานขาวดำญาติเสียค่ะต้องหยุดฟังหลายวันนะคะ
0: ค่ะพี่ออนเสียใจด้วยค่ะ
2: ตอนนี้ท้องฟ้าปิด
1: ครับ
2: ลมไม่มีแล้วก็3วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยฝนตกค่ะแต่เป็นฝนเล็กน้อยตกเรื่อยๆตกแบบใจเย็นตกแบบสบายสบายค่ะแล้ววันนี้จะตกอีกไหมคะ
1: วันนี้มีได้ครับช่วงนี้ก็มีได้แต่ก็เป็นเมฆเยอะแล้วก็ฝนอ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆอาจจะมีฝนที่กำลังแรงขึ้นได้ครับช่วงหนาเม็ดได้ครับ
2: ค่ะขออนุญาตถามแทนเพื่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: เพื่อนจะไปดูงานที่ โคราชที่อำเภอสูงเนินพรุ่งนี้ขับรถไปนะคะมีฝนไหมคะ
1: ฝนโคราชค่อนข้างน้อยนะครับ
2: อ๋อไม่เป็นไร
1: ค่อนข้างน้อยวันพรุ่งนี้ฝนบ้านเราก็เริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก็ทางสูงเนินทางอำเภอเมืองโคราชเองฝนค่อนข้างน้อยนะครับก็วิ่งไปทางถ้าจะไปจากฉะเชิงเทราก็304ไปก็ฝนไม่ค่อยเยอะครับถ้าเทียบกับวันนี้ก็อาจจะมีเมฆมีอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้มีฝนหนักครับ
2: ค่ะก็ขอบคุณท่านผอ.แล้วน้องพินพินด้วยนะจ๊ะแล้วก็น้องๆทุกท่านค่ะหลายวันนี้จะไม่ได้ยินเสียงพี่แล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ออนค่ะคุณธวัชชัยสนามชัยเหตุต่อเลยนะคะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพออสุรพงษ์แล้วก็พี่ดีเจพินพินแล้วก็พี่โอเล่ด้วยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ที่สนามชัยเขตก็ตกทั้งวันเลยแล้วช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็ตกนะครับผมแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นี่อากาศมันเย็นเหมือนฤดูหนาวเลยครับผม
1: ครับ
0: อ๋อได้ฝนน่ะเน
3: า
0: ะ
3: ใช่นึกว่าผมจะถามพออสุรพงษ์นึกว่าช่วงที่มีพายุไมซักนึกว่ามันมีอากาศเย็นจากประเทศจีนซึมๆลงมานี่มีมาไหมครับ
1: มันจะเป็นอย่างนี้นะครับช่วงพายุมาเข้าใกล้บ้านเรานะครับเข้าใกล้บ้านเรานี่ก็คือตัวมรสุมก็จะพัดอย่างต่อเนื่องคือพัดเข้าไปหาพายุอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นก็จะมีเรื่องของเมฆฝนเข้ามาบ้างนะครับจะเห็นว่าฟ้าคะนองจะไม่รุนแรงเพราะนั้นเวลามันมีเมฆฝนปกคลุมตลอดแล้วลมพัดตลอดนะครับก็ทำให้อากาศก็คือไม่ร้อนแล้วก็ค่อนข้างเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นพายุลูกใหญ่ๆเข้ามาพายุลูกใหญ่ๆเลยเข้ามาแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านเรามันก็จะดึงให้มวลอากาศแห้งจากอากาศเย็นจากจีนเข้ามาเพราะนั้นช่วงนั้นฟ้าบ้านเราจะค่อนข้างเปิดฝนข้างน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นก็อย่างเช่นในช่วงของวันที่7 8 9ที่ตัวพายุบาหวีที่จะมาแถวไต้หวันนะครับมันก็จะดึงลมดึงเมฆแถวบ้านเราไปช่วงนั้นฟ้าบ้านเราก็จะเปิดนะครับเวลาลูกใหญ่ๆมา
0: แต่พอก็จะน้อย
1: แต่พอบาหวีเขาขึ้นฝั่งไปแล้วเมฆฝนก็จะกลับมาบ้านเราใหม
0: ่
1: มันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ
0: เขาจะดึงไปเน
1: า
0: ะ
1: คือช่วงมีพายุมีร่องมรสุมพาดผ่านเนี่ยอากาศก็จะเย็นสบายฝนตกจุดๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ
3: แล้วพายุบาหวีเนี่ยเขาจะทำให้มรสุมแรงขึ้นไหมครับผม
1: จะส่งผลนะครับโดยเฉพาะพื้นที่น่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ตอนกลางภาคตะวันออกคือบ้านเราลมก็คือไม่ได้แรงแบบกระโชกช่วงมรสุมแรงอย่างเดียวนะครับก็จะแบบแรงสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับช่วง 7-8-9 ก็จะเป็นทางด้านแถวภาคใต้ตอนกลางภาคตะวันออกไปรวมทั้งแถวภาคกลางตอนล่างนะครับลมก็จะค่อนข้างดีก็จะพัดตลอดเกือบทั้งวันครับ
3: แล้ววันนี้อุณหภูมิที่สนามชัยเขตสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ครับ
1: วันนี้น่าจะประมาณ30นะครับต่ำสุดประมาณ26-27องศาครับ
3: เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่อยมาติดตามคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาอีกรอบนึงนะครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณพรชัยพระราม5ค่ะคุณพรชัยค่ะสวัสดีค่ะ
4: หรอสวัสดีครับพี่เจนคุณชนันท์ตันเทศนะ
0: ค่ะ
4: ขอสวัสดีท่านผอโชว์คอนโทรลศิลปะด้วยนะคร
0: ับเป็นไงบ้างคะพระราม5
4: ครับผมอ้อวันนี้เงียบนะครับเมื่อวานตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วไม่มีฝนที่มีช่วงวันเสาร์วันเสาร์จะออกมากนะครับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับแล้วพอมาวันอาทิตย์เงียบเลยครับไม่มีฝนเลยกรุงเทพก็เห็นวันนี้อ้อไม่มีฝนคนช่วงนี้ยังไม่มีฝนหนักเลยใช่ไหมครับกรุงเทพใช่ไหมคร
1: ับ กรุงเทพวันนี้มีฝนหนักครับคือฝนตอนนี้เขาจะเลยทางด้านกรุงเทพไปนะครับก็จะเป็นแนวติดทางเขาใหญ่ทางภาคตะวันออกทางด้านนู้นนะครับที่จะมีฝนหนักได้อยู่ถ้ากรุงเทพอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางบ้างเป็นช่วงเวลาเท่านั้นเอง
4: ว่าช่วงวันเสาร์นี้หลายรอบมากเลยนะอะไรช้ำมืดเลยนะ
1: ช่วงเสาร์ฝนค่อนข้างเยอะนะครับคือฝนจะเยอะโดยเฉพาะซีกตะวันออกของกรุงเทพนะครับ
4: เนี่ยผมอยู่เขตดุสิตนี่ผมได้รับฝนเต็มนะครับ
1: ครับ
4: วันนี้ก็น่าจะเงียบใช่ไหมวันนี้ผมไม่มีนะ
1: วันนี้ก็มีฝนได้อยู่ครับแต่ก็จะเป็นลักษณะโปรยเข้ามาไม่ได้เป็นพวกฟ้าขนอง
4: วันนี้ถ้ามันดูในเรดาร์ครับผมว่ามีรอบๆกรุงเทพฯแถว
1: ปทุมอยุธยากลุ่มนึงนะครับที่เห็น
4: มีเมนบุรีด้วยใช่ไหมฮะ
1: ก็มีหลายพื้นที่แต่มันเป็นโปรยๆเล็กๆน้อยๆครับ
4: เป็นเพราะว่าเขาดูในเรดาร์เขาบอกว่าเป็นสีเขียวนะฮะ
1: ใช่ครับอาจจะมีพวกละอองลงมานิดเดียวครับ
4: เอาสรุปว่าเย็นนี้อุณหภูมิไม่มีฝนหนักนะครับ
1: ไม่มีครับ
4: สบายครับ
1: ไม่มีครับ
4: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทางถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยขอไปที่ YouTube กันก่อนค่ะคุณแป๋วค่ะสวัสดีครับโคราชจะมีฝนไหม
1: โคราชถ้าช่วงวันนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเยอะฝนวันนี้จะอยู่ทางอีสานบนมากกว่าครับ
0: ค่ะคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์นะคะลพบุรีไม่มีฝนตกเลย
1: วันนี้มีโอกาสมีได้ครับเพราะว่ามีเมฆมีอะไรอยู่แถวนั้นอยู่แต่ฝนเนี่ยคือไม่ใช่ฝนแรงอาจจะมีเมฆมากฝนโปรยเล็กน้อยเท่านั้นเองครับ
0: ค่ะคุณบัณฑิตนะคะจากกระบี่บอกว่าสวัสดีครับกระบี่ฝนไม่ตกนะคะแดดจ้ากรีดยางได้สบาย
1: ก็รอช่วงที่จะฝนเพิ่มขึ้นมาก็ช่วงวันที่8วันที่9นะครับช่วงนั้นลมก็จะแรงด้วยครับ
0: 8 9ภาคใต้ฝนเพิ่มเนาะคุณคาร์ลอสค่ะบ้านกลางวังทองจังหวัดพิษณุโลกฝนปล่อยๆทั้งคืนมา 2-3 วันแล้วไม่หยุดเลย
1: ก็จะเป็นอย่างนี้อีก2วันคร
0: ับ ค่ะแล้วก็
1: ทางด้านพิษณุโลก
0: ภาคเหนือด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มีสวนยางมีอะไรด้วย
0: ค่ะภาคเหนือรายงานเข้ามาเยอะเหมือนกันบอกว่าฝนไม่หยุดเลยตกต่อเนื่องนะคะ
1: ตกแบบอย่างที่บอกว่าเขาตกไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: อาจจะมีหนาเม็ดบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่ปริมาณฝนสะสมทั้งวันอาจจะ40-50 มิลลิเมตรประมาณนั้นครับ
0: ทักทายคุณยันนะคะคุณกินเกียรติคุณชุติมาบอกว่าปู่เจ้าสมุทรปราการอ่ะ 4-5 โมงเย็นนี้จะมีฝนไหมแม่ค้าตลาดนัดค่ะ
1: ถ้าสมุทรปราการช่วงเย็นโอกาสฝนค่อนข้างน้อยนะครับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ช่วงเย็นฝนไม่เยอะครับ
0: คุณนาชาแหนมเมืองนะแหนมเนืองนะคะจากระยองบอกว่าฝนตกหนักมาก
1: ก็ระยองก็วันอีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็จะลดลงแล้วครับ
0: ค่ะคุณน้องรุ่งมนนะคะสวัสดีค่ะวิทยากรแล้วก็ทีมงานชุมพรแดดดีแล้วฝนจะมาวันไหนคะ
1: ชุมพรต้องวันที่9ที่10ไปนะครับที่เริ่มมีเมฆเข้ามาแต่ฝนยังไม่ได้หนาแน่นนะครับแต่ก็เริ่มมีเมฆเข้ามามีฝนมาบ้างช่วงวันที่9ที่10ไปแล้วครับ
0: ค่ะคุณวุฒิพงษ์ค่ะสวัสดียามเช้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากฝนตกตลอดทั้งคืนถึงเช้าเลย
1: ก็ต้องรอไปอีกอย่างน้อย2วันนะครับทางด้านภาคเหนือนะครับแถวแม่สอดตากทางด้านแม่ฮ่องสอนนะครับเนื่องจากว่าตัวแนวร่องอยู่ทางด้านภาคเหนือตัวมรสุมด้วยเพราะนั้นฝนก็จะตกอย่างเงี้ยตกจนหยุดไปเรื่อยตลอดทั้งวันเลยคร
0: ับ ค่ะแต่คุณสุรชัยเนี่ยรายงานบอกว่าตัวเมืองอ่ะฝนน้อย
1: ต้องแบ่งงี้ว่าตัวบางทีด้วยลักษณะของสภาพภูมิประเทศไอ้ตรงที่ด้านรับลมเขาก็จะฝนเยอะตลอดไอ้ตัวที่หลังเขานะครับฝนก็จะน้อยนะครับแต่เมฆในคุมค่อนข้างเยอะครับคือโดยเฉพาะถ้าไปดูจังหวัดตากฝั่งแม่สอดฝั่งอุ้มผางฝนดีแต่ฝั่งอำเภอเมืองฝนน้อยก็อยู่คนละฝั่งของกัน
0: คนละซีกเนาะค่ะอยู่ใกล้กันก็จริงคุณพินทิพย์ค่ะทักทายเข้ามาขอบคุณค่ะคุณอุตุปากช่องน้องนิ่มนะคะบอกว่าฝนจะกลับมาแบบเยอะๆวันไหน
1: ทางปากช่องนะครับก็ต้องรอช่วงอาจจะดูนิดนึง13-14เลยที่จะเริ่มมีฝนมาได้บ้างแต่ถ้าช่วงนี้คือฝนค่อนข้างน้อยนะครับ
0: 13-14ทำไมไกลจังพ่ออ๋อเนาะ
1: คือช่วงนั้นแนวร่องอาจจะขยับลงมาบ้านเราบ้างนะครับแล้วก็อีกช่วงนี้ก็ต้องเป็นต้องไปรอดูเป็นช่วงๆไปนะครับแต่คือของเนื่องจากว่าปากช่องช่วงนี้พอมรสุมแรงฝนมันก็ตกทางสระบุรีนครนายกทางปากช่องก็อยู่อีกฝากหนึ่งของเขาฝนจะไม่ค่อยเยอะครับ
0: ค่ะภูมิประเทศอีกเนาะหลายอย่างประกอบกันน้องจอกวันนี้ฟ้าคึ้มๆมีลมแล้วเป็นยังไงบ้างจะตกไหมเนี่ย
1: ก็มีพวกฝนโปรยลงมาได้น้อยเท่านั้นเองครับในช่วงนี้แล้วก็ช่วงกลางวันไปวันนี้ก็เริ่มมีแดดแล้ว
0: อากาศน่านอนบ่ายแดดแล้วร้อนแล้วเนาะคุณวันหยาดค่ะเพชรบูรณ์ไม่มีฝนเลยจะมีไหม
1: เพชรบูรณ์วันนี้มีเมฆได้นะครับแต่ฝนก็จะอยู่ตามขอบตรงเขตติดต่อเพชรบูรณ์กับเลยทางด้านนั้นแต่ฝนก็ไม่ได้เยอะอะไรครับส่วนมากเป็นลักษณะของเมฆมากกว่าครับ
0: ค่ะถ้าข้ามพุนพินสุราธานีนะคะบอกร้อนมากครับวันนี้จะมีฝนไหม
1: วันนี้ภาคใต้ฝนน้อยครับท
0: ั้
1: งสองฝั่งนะครับฝนค่อนข้างน้อยเลย
0: ยโสธรตกตั้งแต่เช้าขอบคุณมากค่ะสำหรับการรายงาน
1: ยโสธรมุกดาหารตอนนี้ทางอีสานจะอยู่ตามขอบนะครับยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีแต่ตรงกลางเขาก็อยากได้ฝนอยู
0: ่ได้ด้วย
1: คือตัวไมสักที่มีผลกับบ้านเรารอบนี้คือก็มาช่วยเรื่องของความแห้งแล้งลงบ้างครับก็ได้ความชุ่มชื้นถึงแม้ว่าฝนจะตกน้อยก็ยังได้เรื่องของความชุ่มชื้นลงมานะครับหลายพื้นที่ก็ยังรอฝนอยู่แต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตมาแต่ช่วงเดือนนี้มาจะเห็นว่าฝนก็จะอยู่ตามขอบหมดเลยตามขอบของภาคเหนือขอบของอีสาน
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพลิกโฉมคนอยู่กับป่ามอบสิทธิ์ทำกินอส.12คืนความสุขสร้างความมั่นคงให้ราษฎรเชียงใหม่ยั่งยืนที่ห้องประชุมพิทักษ์ภัยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส.12กและอส.12ขภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส.12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งได้แก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลาแม่แสเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลาแม่แสเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติออบหลวงอุทยานแห่งชาติศรีลานาและอุทยานแห่งชาติผาแดงการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงมีความตั้งใจที่จะทลายข้อจำกัดและความเหลื่อมล้ำโดยมอบเอกสารสิทธิ์อส.12ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การให้สิทธิ์ทำกินแต่เป็นการสร้างเสถียรภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันประชาชนมีรายได้มั่นคงและร่วมทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้บรรยากาศในพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและอบอุ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงตลอดจนข้าราชการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงผมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เอกอีกตัวในเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นทหารเอกพระรามมีฝีมือเก่งกาจและมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายคือใครเพื่อเธอรู้ไหม
1: หนุมาน
2: เสียงดังชื่อนะก้าวเต้น
1: ก็ฉันชอบหนุมานนี่นะรบเก่งแล้วก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ด้วยแถมฉลาดมีลูกเล่นเยอะ
0: แฟนตัวจริงของหนุมานเลยนะนี่ถ้าอย่างนั้นเธอรู้หรือเปล่าว่าหนุมานมีกำเนิดยังไง
1: ฉันรู้แต่ว่าหนุมานเป็นลูกพระพายมากกว่านี้ไม่แน่ใจ
0: งั้นฉันจะเล่าให้ฟังหนุมานเป็นพญาวานรที่เป็นทหารเอกของพระรามมีผิวกายสีขาวมีคุณทนหรือตุ้มหูขนเพชรเขี้ยวแก้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานเป็นลูกของนางสวาหะกับพระพายซึ่งเป็นเทพแห่งลมหนุมานจึงมีชื่อว่าวายุบุตรด้วยหนุมานแปลว่าผู้มีคางหมายถึงหนุมานมีคางใหญ่และเด่น
1: ลิงคางใหญ่แต่แมวอย่างเราคางเล็กเนาะ
0: พระอิศวรเล็งเห็นว่านางสวาหะควรมีลูกที่จะได้เป็นทหารเอกของพระรามจึงให้พระพายเอากำลังและอาวุธของพระองค์ไปซักเข้าปากนางสวาหะเพื่อให้เกิดลูกผู้เก่งกล้าอาวุธทั้ง3อย่างคือจักรแก้วกลายเป็นหัวตรีเพชรกลายเป็นร่างกายและมือเท้าคทาเพชรให้กลายเป็นสันหลังของหางเมื่อจะทำลายล้างศัตรูให้ชักเอาตรีเพชรที่อกออกมาให้พระพายเป็นบิดาและเป็นผู้รักษากุมารนั้น
2: ให้พระพายรักษายังไงเหรอ
1: ถ้าหนุมานได้รับบาดเจ็บเพียงแค่ลมพัดมาต้องกายก็จะหายดีไงล่ะ
2: วันนี้ก้าวเต้มเก่งแฮะ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่สนใจก้าวเต้มก็รู้เรื่องนะเช่นเรื่องอาหารแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่น
1: ก็ไม่รู้อะไรเลย
2: สีสว่างเล่าต่อสิกำลังสนุกเลย
0: หนุมานมีกำเนิดที่พิเศษกว่าลิงอื่นๆคือกระโดดออกจากปากของมารดาในวันอังคารเดือน3ปีขานมีขนาดเท่ากับผู้มีอายุได้16ปีนางสวาหะได้บอกหนุมานไว้ว่าผู้ใดเห็นคุณทนขนเพชรและเขี้ยวแก้วในกายของหนุมานผู้นั้นคือพระนารายณ์ที่อวตารมาขอให้หนุมานสวามิภักดิ์ผู้นั้นด้วยความซุกซนหนุมานได้ไปทำลายต้นไม้ในสวนของพระอุมาและถูกสาปให้กำลังกายลดลงครึ่งหนึ่งต่อเมื่อหนุมานได้พบพระรามแล้วพระรามลูบหลังตลอดจนถึงหางจึงจะพ้นคำสาป
2: หนุมานนี่สนจริงๆเลยนะ
1: เป็นลิงก็ต้องสนสิ
0: หนุมานยังมีวีรกรรมอีกเยอะเลยล่ะ
1: สีสวัสดิ์จะเล่าให้ฟังอีกใช่ไหม
0: จ้าแต่
1: ก็ต้องคอยติดตามใช่ไหมวันนี้ก็เป็นจริงๆด้วย
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทาง
5: จนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนชู วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
6: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์เพียมสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำที่นี่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ในทุกๆเช้านะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ครับในช่วงแรกนี้ครับสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็จะมีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการทำบัตรคนพิการย้ำให้กับทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากทางเพจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update ในรายการแสงสว่างในความมืดนะคะช่วงเวลา 9:00-10:00 เช้าแบบนี้
2: ครับผมทางสถานีวิทยุ FM 99.75 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาและ FM 100ลุ่มน้ำลำตะโคงอำเภอสีคิ้วนะครับ
1: ใช่เลยค่ะรายการของเราผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6 กรกฎาคม 2569นะคะเรามีข้อมูลแบบเจาะลึกมาอัปเดตกันทั้งเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เกณฑ์ใหม่เรื่องสิทธิคนพิการค่ะ
2: คือเรื่องสภาพอากาศช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนเทกระหน่ำลงมาแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
1: จริงค่ะคือภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้มันเหมือนมีกรวยยักษ์เทน้ำลงมาทางตอนบนของประเทศเราเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
2: อ๋อมันคือร่องมรสุมครับที่พาดผ่านประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปเชื่อมกับพายุดีเพรสชันไมซักเป็นชื่อต้นไม้ที่กัมพูชาตั้งให้นะครับ
1: อ๋อพายุไมซักนี่เอง
2: ใช่ครับกลไกมันเหมือนเครื่องดูดฝุ่นยักษ์เลยครับคือมันดึงความชื้นมหาศาลเข้ามาตามร่องมรสุ
1: ม
2: เพราะความชื้นมากปะทะกับความร้อนมันก็เลยบีบอัดเป็นฝนก้อนใหญ่เทโครมลงมาโดยเฉพาะที่ภาคอีสานบ้านเราเนี่ยแหละครับ
1: โหอีสานนี่รับบทหนักเลยนะคะเพราะข้อมูลพยากรณ์อากาศระบุชัดเจนเลยค่ะว่ามีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลย
2: ครับต้องระวังพวกน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลากให้ดีเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะที่ฝนตกหนักก็จะมีจังหวัดเลยกับมุกดาหารส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษเพราะตกหนักมากก็คือหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมค่ะ
2: แล้วเรื่องอุณหภูมิล่ะครับช่วงนี้สวิงไหมครับ
1: มีสวิงบ้างค่ะอย่างนครพนมจะเย็นหน่อยต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนโคราชบ้านเราอุณหภูมิต่ำสุด26องศาแล้วก็ไปร้อนสุดปรี๊ดที่35องศาเซลเซียสเลยค่ะ
2: คือเจอทั้งความร้อนสะสมสลับกับฝนก้อนใหญ่เลยนะครับเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
1: และภาคอื่นๆภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
2: คือภาคเหนือกับภาคกลางเนี่ยเจอฝน60%ของพื้นที่เท่ากันครับโดยภาคเหนือจะหนักมากที่แม่ฮ่องสอนน่านแล้วก็ตากครับ
1: แล้วทางฝั่งตะวันออกล่ะคะ
2: ภาคตะวันออกนี่ฝนเยอะหน่อยครับ70%คลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งฝนจะน้อยกว่าเพื่อนครับอยู่ที่30%
1: อ๋อค่ะแล้วกรุงเทพกับปริมณฑลล่ะคะ
2: กรุงเทพมีฝน40%ของพื้นที่ครับผม
1: ค่ะคือพอเราพูดถึงเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมขังเนี่ยมันทำให้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพบ้านเรามันมักจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากๆ
2: ใช่เลยครับมันสร้างข้อจำกัดเยอะมาก
1: ซึ่งพอพูดถึงข้อจำกัดจากสภาพแวดล้อมมันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องใหญ่ของกระทรวงพม.วันนี้พอดีเลยค่ะคือเรื่องการนำเอาปัจจัยทางสังคมมาใช้ประเมินความพิการเป็นครั้งแรกค่ะ
2: โอ้โหเรื่องนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนระดับกระบวนทัศน์เลยนะครับคือเรากำลังเปลี่ยนมุมมองใหม
1: ่เปลี่ยนยังไงคะ
2: คือแทนที่จะตั้งคำถามว่าร่างกายของคุณมีความบกพร่องอะไรเราเปลี่ยนมาถามว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมของเราเนี่ยออกแบบมาผิดพลาดจนสร้างข้อจำกัดให้คนคนนี้หรือเปล่า
1: อ๋อก็คือช่วยให้คนที่มี

0: ในกรณีที่ความบกพร่องมันมองไม่เห็นชัดเจนล่ะคะอย่างคนตาบอดตาใสแบบเนี้ยค่ะ
1: เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับ
0: คือเกณฑ์ยังบังคับว่าต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุเจาะจงว่ามีความบกพร่องตาบอดข้างเดียวมายืนยันอยู่อีกแบบนี้มันก็สวนทางแล้วก็ย้อนกลับไปยึดติดกับมุมมองทางการแพทย์เหมือนเดิมหรือเปล่าคะ
1: คือในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านระบบนะครับสำหรับความบกพร่องที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าภาครัฐเขาก็ยังคงต้องการหลักฐานตั้งต้นทางการแพทย์อยู่เพื่อป้องกันความสับสนในเชิงเอกสารครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือใช้หลักฐานทางการแพทย์เป็นฐาน
1: ใช่ครับแต่จุดที่ความเป็นปัจจัยทางสังคมเข้ามาทำงานจริงๆก็คือขั้นตอนหลังจากนั้นครับนั่นก็คือการใช้พยานบุคคลและการพิสูจน์ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตจริงครับ
0: ซึ่งตรงนี้สะท้อนผ่านเอกสารที่ต้องใช้ชัดเจนเลยนะคะเพราะนอกจากสำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแล้วต้องมีรูปถ่าย3รูปด้วยค่ะ
1: เป็นรูปถ่ายแบบไหนบ้างนะครับ
0: คือต้องมีรูปหน้าตรงรูปเต็มตัวแล้วก็รูปที่แสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการใช้ชีวิตค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะต้องมีพยานรู้เห็นถึงอุปสรรคนั้น2คนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและบัตรประจำตำแหน่งของพยานด้วยค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วยื่นเอกสารได้ที่ไหนบ้างครับ
0: สามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานพมจ.หรือที่ศูนย์บริการคนพิการได้เลยค่ะถ้ามีข้อสงสัยก็โทรไปได้ที่023543388ค่ะ
1: เอกสารและการยืนยันเหล่านี้แหละครับที่เป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์อุปสรรคทางสังคมจริงๆ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเรามองให้ลึกซึ้งนะครับการที่ภาครัฐเริ่มยอมรับว่าความพิการส่วนหนึ่งมันเกิดจากสังคมที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทุกคนมันน่าคิดต่อนะครับว่าในอนาคตการตีความแบบนี้จะไปบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างถนนทางเท้าหรือตึกรามบ้านช่องได้อย่างไรบ้าง
0: เป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนในสังคมต้องช่วยกันคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมทั้งเรื่องสิทธิคนพิการหรือเรื่องอื่นๆติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะคะ
1: ที่เบอร์อะไรนะครับ
0: หมายเลขโทรศัพท์443-53452หรือ0816162399ค่ะ
1: ครับผม
0: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องเจตคติคนพิการปัจจุบันประชากรไทยกว่า60ล้านคนราว23ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการกว่า4ล้านครัวเรือนผู้พิการวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง15ถึง60ปีมีเพียงร้อยละ27เท่านั้นที่มีงานทำแต่อีกกว่าร้อยละ56หรือมากกว่า 400,000 คนยังไม่มีงานทำแม้ว่าผู้พิการบางรายนั้นอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ตามการให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงโอกาสได้รับการคุ้มครองทางสังคมและมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตด้วยการให้บริการขั้นพื้นฐานของรัฐสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองการให้หลักประกันกับกลุ่มด้อยโอกาสรวมถึงความปลอดภัยและการทำให้คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดวัยใดสถานะใดให้ยืนอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงานคนพิการปัจจุบันมีคนพิการในสถานประกอบการ 66,736 คนและในหน่วยงานรัฐ 3,515 คนและหากไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนการพัฒนาคนพิการซึ่งมีเงินเข้ากองทุนดังกล่าวตกปีละ 1,000 ล้านบาทซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่ายังไม่มีการจ้างงานคนพิการเท่าที่ควรการปรับเจตคติเปลี่ยนความเชื่อจากผู้พิการเป็นภาระสู่การเป็นพลังจึงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้ผู้พิการและครอบครัวเข้าถึงบริการสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆในพื้นที่เพื่อผู้พิการได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม การออกแบบสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ทำงานโดยคำนึงถึงอารยะ

0: ปัดเพื่อให้คนทุกคนสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการทำทางลาดเอียงหรือห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องทำให้เพียงพอรับประชากรในอนาคตเนื่องจากคนพิการไม่ใช่คนไร้โอกาสแต่พวกเขามีศักยภาพอีกมากเพียงแต่สภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบันยังไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นที่ช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตประจำวันได้ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ bangkokbusiness.com
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
4: ส่ง

กาครับอีก36นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเราณตอนนี้2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอำเภอเมืองสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าจะเป็นอำเภอสีคิ้วนะครับหมุนไปทางขวาต่ออีกนิดนึงจะเป็น FM 100 เมกะเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองอำเภอสีคิ้วนะครับที่อนุเคราะห์เวลาและร่วมรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเราณตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการอื่นๆแบบออนไลน์ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471ครับรายการแสงสว่างในความมืดผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับสมาคมของเรานะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2541นะครับได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มีนาคม2541โดยผู้ร่วมก่อตั้งและก็นายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านแรกก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.วิริยะงามสิริพงพันธ์นะครับแล้วก็ท่านดร.ประหยัดภูหนององค์นะครับผู้ร่วมก่อตั้งและนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านแรกนะครับก่อตั้งขึ้นโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับให้สามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้นะครับมีอาชีพนะครับมีการศึกษาเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของครอบครัวนะครับโดยทางสมาคมของเราก็ณปัจจุบันก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ100เกือบ175คนนะครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยังน้อยอยู่นะครับเมื่อนับเทียบกับจำนวนคนตาบอดนะครับที่มีอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้จำนวนกว่า 12,000 คนนะครับโดยสมาคมของเราก็ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยผ่านกลไกหลายๆกลไกนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าสมัครเป็นสมาชิกกับเราก็จะมีเรียกว่าสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับตัวผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกับเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่ารักษาพยาบาลนะครับสามารถเบิกได้1ปีไม่เกิน 2,000 บาทนะครับหรือว่าจะเป็นค่าคลอดบุตร 5,000 ครั้งละ 5,000 บาทนะครับหรือว่าในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตก็จะได้ในญาติสามารถขอเบิกได้ 5,000 บาทหรือว่าเป็นกรณีที่เป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็ได้ 3,000 บาทรวมถึงด้านของทุนการศึกษานะครับสำหรับสมาชิกหรือว่าบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ก็จะมีการเปิดให้ขอรับในช่วงปลายปีแล้วก็ไปรับกันในช่วงการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับก็จะมีการมอบกันตรงนี้ทั้งตัวสมาชิกเองแล้วก็บุตรของสมาชิกนะครับแล้วก็นอกจากตัวสวัสดิการแล้วก็จะมีโครงการมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเสริมสร้างความรู้นะครับให้กับสมาชิกทั้งด้านของการดำรงชีวิตเองหรือว่าจะเป็นด้านของด้านประกอบอาชีพนะครับในแต่ละปีครับทางสมาคมของเราก็จะจัดโครงการที่เกี่ยวเนื่องของการส่งเสริมด้านของอาชีพอย่างน้อย1โครงการนะครับอย่างที่จัดไปแล้วนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ละปีก็จะมี
ทำไม้กวาดดอกหญ้านะครับตอนนี้เราก็เคยจัดให้กับสมาชิกแล้วก็สมาชิกก็เอาไปทำอยู่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยก็อยู่ตรงคอนบุรีนะครับก็ทำจัดจำหน่ายกันอยู่เป็นฝีมือคนตาบอดนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอาชีพเกี่ยวกับการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกนะครับหรือว่าจะเป็นการทำกระเป๋าถักจากไหมพรมยักษ์ตรงนี้นะครับเราก็ดำเนินการส่งเสริมอยู่แล้วเราก็ตอนนี้กำลังประสานงานกับทางAmazonนะครับในการส่งผลิตภัณฑ์ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเราไปวางขายในสาขา Amazon ต่างๆนะครับก็อยู่ในการนำเสนอผู้บริหารของทาง Amazon อยู่เดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันว่าสินค้าฝีมือคนตาบอดเราจะผ่านหรือไม่นะครับตรงนี้ของที่ทางสมาคมของเราจำหน่ายอยู่นะครับที่เป็นฝีมือคนตาบอดเราก็จะมีพรมเช็ดเท้าที่ทำจากห่วงถุงเท้านะครับเป็นนำเศษวัสดุที่โรงงานเขาอาจจะตัดออกไม่ใช่แล้วนะครับเป็นตัดเป็นการตัดแต่งออกจากถุงเท้าที่นำทำขายนะครับเราเอามาทำเป็นพรมเช็ดเท้าหรือว่าจะเป็นสินค้าฝีมือนะครับจากลวดกำมะหยี่ต่างๆตรงนี้เราก็มีสมาชิกที่ทำได้แล้วก็รับมาขายเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของหมวกไหมพรมผ้าพันคอไหมพรมนะครับหรือว่าเป็นกระเป๋าสารจากเส้นพลาสติกเป็นไม้กวาดตอนนี้เราก็ขายเช่นเดียวกันถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากอุดหนุนสินค้าฝีมือคนตาบอดนะครับก็สามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางสมาคมหรือทางเพจก็ได้นะครับทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าราคาเท่าไหร่ค่าส่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มีการมีแอดมินตอบท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับทักเพจสมาคมหรือโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452 0816162399นะครับแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เป็นเชิงสัมมนานะครับที่เราก็จัดให้กับสมาชิกในทุกๆปีอย่างเช่นที่ผ่านมาก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้แสดงความสามารถในที่สาธารณะนะครับหรือว่าเกี่ยวกับด้านของการออมเงินสำหรับคนตาบอดนะครับแล้วก็โครงการอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับสามารถไปดูลองค้นหาดูในเพจของสมาคมได้นะครับแล้วก็สมาชิกเราก็ได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดนะครับในการดำรงชีวิตต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เราก็จะจัดขึ้นในน่าจะประมาณเดือนหน้านี้นะครับรอการทำสัญญาจากทางพม.อยู่นะครับก็คือโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านของสาธารณภัยสำหรับคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวเป็นน้ำท่วมเป็นพายุนะครับไฟไหม้นะครับหรือว่าเป็นภัยก่อการร้ายภัยออนไลน์ต่างๆนะครับภัยออนไลน์เรียกว่าภัยออนไลน์ตรงๆนี้เรามีจัดโครงการไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาปลายปีก็จะเป็นภัยในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเป็นอุทกภัยเป็นวาตภัยอะไรพวกนี้นะครับก็จะให้ความรู้กับคนตาบอดว่าต้องถ้าเกิดเหตุแล้วจะต้องดูแลรักษาตัวเองอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนรอบข้างมากนักนะครับสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีวิทยากรผู้มีความสามารถนะครับทั้งด้านของอาสาสมัครกู้ภัยเองนะครับทั้งพอเองจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคนตาบอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เปิดให้กับสมาชิกคนตาบอดเราได้ลงชื่อเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวรอเช็ควันอีกระยะหนึ่งก่อนนะครับว่าจะสามารถจัดได้ในวันใดนะครับก็เดี๋ยวทางด้านของเพจสมาคมหรือว่ารายการแสงสว่างในความมืดเราก็จะได้ประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โครงการที่เราจัดนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดในองค์กรเดียวนะครับแล้วก็จะมีองค์กรลูกของเราที่ทำหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมด้านของไม่ว่าจะเป็นด้านของอาชีพด้านของบริการต่างๆก็คือทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราเป็นองค์กรภายใต้สมาคมโดยตัวศูนย์ได้รับการรับรองเป็นสถาบันสอนนวดอย่างถูกกฎหมายจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเราก็มีการสอนนวดให้กับคนตาบอดนะครับคนตาบอดที่ผ่านการเรียนนวดจากเราไปก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขแบบถูกกฎหมายเลยนะครับโดยเป็นหลักสูตรสำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะนะครับหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรหลักก็คือ255ชั่วโมงสำหรับคนตาบอดแล้วก็จะมีหลักสูตรเสริมเพิ่มเติมนะครับเป็นหลักสูตร80ชั่วโมงสำหรับคนตาบอดนะครับก็จัดมาประมาณ11ปีแล้วนะครับปีละ7คนก็ได้ประมาณ77คนที่ผ่านเราไปแล้วก็ในปีหน้านี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะโอนถ่ายภารกิจตรงนี้ครับไปอยู่ที่ศูนย์บริการไปอยู่ที่มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือของเรานะครับเพื่อที่เราจะสามารถเปิดรับคนตาบอดได้นอกเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าปัจจุบันเราสามารถเปิดรับสอนนวดให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราโอนถ่ายภารกิจไปอยู่ที่มูลนิธินะครับซึ่งภารกิจของมูลนิธิของเราก็จะเป็นการดูแลคนตาบอดทั่วประเทศนะครับก็จะสามารถเปิดให้เปิดรับคนตาบอดจากต่างจังหวัดนะครับมาเรียนกับเราได้มากขึ้นแล้วก็สามารถผลิตนะครับหมอนวดคนตาบอดออกสู่ตลาดแรงงานที่มีความต้องการสูงมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้สมาคมก็ทางศูนย์เราก็จะดูแลด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านของการให้บริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นให้บริการประสานส่งต่อคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการพาคนตาบอดนะครับไปต่อบัตรประชาชนไปทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการนะครับพบแพทย์ตามนัดนะครับหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆธุรกรรมทางการเงินทำธุรกรรมกับเทศบาลอบต.ต่างๆด้านของงานทะเบียนราษฎร์ต่างๆนะครับตรงนี้เราก็มีบริการนำพาคนตาบอดไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับจะมีเจ้าที่เราดูแลประสานงานให้ตรงนี้นะครับก็ท่านใดที่เป็นคนตาบอดและสนใจรับบริการในประมาณนี้นะครับในการนำพาเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อกับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพื่อจองคิวนะครับกับเจ้าหน้าที่เราได้นะครับถ้าเกิดจะจองคิวก็อาจจะรบกวนโทรมาอย่างน้อยก่อนสัก3วันหรืออย่างดีก็5วันนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเรารับเคสได้ไม่เกินวันละ2เคสนะครับถ้าเกิดโทรมากระชั้นชิดนะครับอาจจะไม่ได้คิวนะครับอาจจะมีความยากลำบากในการไปให้บริการนะครับก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะต้องโทรมาแต่เนิ่นๆนิดนึงนะครับโทรมาที่เบอร์ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาครับ0943642635นะครับ0943642635นะครับของเบอร์ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ศูนย์เราก็ยังเป็นหน่วยให้บริการด้านของการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดในท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลที่ใดนะครับมีคนตาบอดที่มีความต้องการอยากเรียนการใช้ไม้เท้าขาวนะครับเรามีวิทยากรลงไปสอนในพื้นที่โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามาเราจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับทางอบต.เทศบาลเพียงแค่อนุเคราะห์เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนนะครับหรือว่าจะเป็นอนุเคราะห์ในการจัดหากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในการเรียนการใช้ไม้เท้าขาวตรงนี้ครับแล้วก็จะมีวิทยากรลงไปสอนนะครับแล้วก็จะดูแลเรื่องของค่าอาหารกลางวันค่าเบรก2มื้อนะครับหรือแล้วก็ค่าพาหนะของผู้ที่มาเข้าร่วมในแต่ละวันนะครับแล้วก็เราก็จะแจกไม้เท้าขาวไปให้กับผู้ที่เข้าร่วมใช้อย่างฟรีๆเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็ท่านใดที่สนใจอาจจะเป็นคนตาบอดเองนะครับหรือว่าเป็นอบต.เป็นเทศบาลใดฟังอยู่อยากให้เราลงไปสอนในพื้นที่ครับก็สามารถติดต่อกับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0
94364-2635นะครับ094-364-2635นะครับแล้วก็นอกเหนือจากบริการการสอนใช้ไม่เท่าขาวแล้วนะครับแล้วก็ยังมีบริการการให้คำปรึกษาด้านของการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการนะครับเราเป็นการให้คำปรึกษานะครับว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรอย่างไรนะครับต้องเขียนโครงการเพื่อขอรับอย่างไรต้องใช้คนค้ำแบบไหนนะครับทางศูนย์เราก็จะเป็นผู้ให้คำปรึกษานะครับเพราะว่าผู้ปล่อยกู้จะเป็นทางด้านของกระทรวงพม.นะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นการปล่อยกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับคนพิการนะครับจะมีวงเงิน 40,000 บาท 60,000 บาท 120,000 บาทนะครับในปัจจุบันตรงนี้เราก็ดูแลประสานงานให้อยู่นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษานะครับว่าท่านต้องการทำนำเงินทุนตรงนี้ไปทำอาชีพอะไรนะครับก็จะได้ช่วยกันคิดว่าจะต้องเขียนอย่างไรเขียนค่าใช้จ่ายอย่างไรให้ครบถ้วนนะครับในการขอกู้นะครับแล้วก็การขอกู้ตรงนี้นะครับก็การอนุมัติก็จะขึ้นอยู่กับอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมในประมาณ2เดือนครั้งนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะมีการอนุมัติตรงนี้แต่จะมีระยะเวลารอนิดนึงนะครับใครขอไปแล้วเพราะว่าพอหลังจากที่ท่านขอเข้าไปในระบบแล้วต้องมีเจ้าที่พม.นะครับลงไปตรวจในพื้นที่นะครับเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอาจจะอย่างนานที่สุดเลยก็น่าจะประมาณ6เดือนนะครับแต่อย่างเร็วที่สุดก็น่าจะประมาณ 2-3 เดือนก็น่าจะได้รับเงินแล้วนะครับอย่างไรโทรมาปรึกษากับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ใช้คืนภายใน50เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นวงเงิน 40,000 บาท 60,000 บาทหรือว่า 120,000 บาทนะครับเป็นสวัสดิการดีๆจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเป็นสิทธิของคนพิการเราที่จะสามารถนำเงินตรงนี้ออกมาเพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับเราก็จะมีอีกหลากหลายกิจกรรมนะครับที่จัดให้กับสมาชิกนะครับได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับได้มาสร้างความสัมพันธ์กันนะครับมารับความรู้กันยังมีโครงการขององค์กรเครือข่ายของเราอีกหลายๆโครงการนะครับเครือข่ายของเราก็จะมีอย่างเช่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นองค์การคนตาบอดระดับประเทศนะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นสมาชิกแบบนิติบุคคลของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอยู่ว่าเมื่อมีกิจกรรมใดๆของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ต่อคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบกันเพิ่มเติมอีกนะครับและท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับสามารถร่วมสนับสนุนได้หลากหลายช่องทางครับไม่ว่าท่านจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าท่านไหนไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถโอนเงินมาบริจาคผ่านทางหมายเลขบัญชีได้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมคลิกไปที่บริจาคหรือว่าไปที่โพสต์ปักหมุดของเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็จะมีตัว QR Code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับ
ช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้นะครับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เร่งเดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดควบคู่กับการดำเนินโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงบริการการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้การพัฒนาทักษะชีวิตฝึกอาชีพฝึกการดูแลตนเองให้สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมในปีงบประมาณพ.ศ. 2569จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 5,330 รายและมีสถิติคดีที่อยู่ระหว่างการควบคุมประพฤติคดียาเสพติดจำนวน 3,332 คดีนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยสำหรับสถานการณ์แนวโน้มยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนมีสถิติการจับกุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2,569 พบการจับกุมจำนวน11ครั้งตรวจยึดยาบ้าจำนวน 20,494,460 เม็ดไอซ์250กิโลกรัมฟินดิบ 41.2 กิโลกรัมซึ่งปัจจุบันกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงจากกลุ่มใหญ่เป็นแบบกองทัพมดจำนวน 3-5 คนเพื่อลดการถูกจับกุมส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการกระจายกำลังมากขึ้นด้านผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-29 มิถุนายน 2569 พบว่ามีการจับกุมทุกข้อหาจำนวน708คดีจับกุมข้อหาร้ายแรงจำนวน685คดีและมีผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดได้แก่ยาบ้าจำนวน 11,887,721 เม็ดไอซ์จำนวน 1,961 กรัมเฮโรอีน 2,377 กรัมฟิน 34 กรัมและเคตามีน 52 กรัมโดยยาเสพติดที่กำลังเป็นที่จับตาได้แก่ยาบ้าตราประทับอักษร RW และหมายเลข21รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาดำเนินการโอเปอเรชั่น90 day พายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดปฏิบัติการ90วันในมิติการป้องกันยาเสพติดมิติการปราบปรามยาเสพติดและมิติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดพร้อมกำชับทุกภาคส่วนให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินงานอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าดูดายดูดายพจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงมีคำว่าดายแปลว่าถ่ายเดียวอย่างเดียวเพิกเฉยเปล่าไม่ใส่ใจง่ายเป็นคำไทยแท้ในภาษาไทยมีคำกริยาคำหนึ่งว่าดายหญ้าแปลว่าถางหญ้าทำให้ที่หายรกทำให้ที่ดินเป็นที่เปล่าๆไม่มีหญ้าในคำว่าดูดายนั้นดายก็หมายความว่าเปล่าดูดายจึงหมายความว่าดูเปล่าๆหมายถึงเห็นเขาทำงานกันก็กลับนั่งดูเฉยๆไม่ได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างที่ควรจะทำแล้วกลายเป็นความหมายว่าไม่ใส่ใจไม่ช่วยทำการงานเช่นคำสอนแต่โบราณมีว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นซึ่งเป็นคำสอนให้มีความขยันและให้รู้จักเอาใจผู้ใหญ่ผู้ที่มีบุญคุณแก่ตน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พาณิชย์ชี้ต้นทุนพลังงานลดดันปุ๋ยยูเรียถุงพลาสติกราคาลงกระทรวงพาณิชย์เผยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเริ่มส่งผลให้ต้นทุนการผลิตคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ทยอยปรับลดราคาลงตามต้นทุนพร้อมย้ำยังไม่มีผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขอขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่เตรียมตรวจสอบสาเหตุราคาข้าวถุงปรับสูงขึ้นสำหรับปุ๋ยยูเรียซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ราคาปรับขึ้นอยู่ที่ 1,400 บาทถึง 1,500 บาทต่อกระสอบล่าสุดหลังหารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าและราคาคลี่คลายราคาปรับลดลงอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามให้ราคาปรับลดลงตามต้นทุนอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จังเลย
1: น้องขวัญเป็นอะไรเหรอจ๊ะดูหน้าไม่สู้ดีเลย
2: ก็เมื่อวานตอนเย็นนะสิคะขวัญไปซื้อดอกกุหลาบเพื่อจัดใจการที่บ้านตอนแกะกุหลาบออกจากห่อนะคะไม่ทันระวังขามือเนี่ยไปจับต้นหนามเข้าหนามนั้นก็เลยย่อเข้าไปในเนื้อตอนนี้นะคะหนามยังไม่ออกเลยค่ะเจ็บมากๆเลยค่ะ
1: ต้องเอาเข็มมาเขี่ยออกนะเนี่ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นหนอง
2: ค่ะ
1: แล้วน้องขวัญรู้ไหมในสมัยก่อนนะเวลาที่มีคนที่โดนหนามยอกของแหลมๆที่เขาจะเอามาบ่งหนามออกก็คือหนามนั่นแหละจ้ะ
2: หรอคะ
1: ใช่อย่างเช่นน้องขวัญเนี่ยโดนหนามกุหลาบยอกใช่ไหมจ๊ะก็ต้องเอาหนามกุหลาบหรือว่าหนามอื่นๆมาบ่งออกจนเกิดเป็นสำนวนไทยที่ว่าหนามยอกเอาหนามบ่งยังไงล่ะจ๊ะน้องขวัญเคยได้ยินหรือเปล่า
2: เคยค่ะหนามยอกเอาหนามบ่งเป็นเรื่องของการแก้แค้นใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่จ้ะมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับความแก้แค้นเลยน้องขวัญเข้าใจผิดแล้วหนามยอกเอาหนามบ่งเป็นสำนวนหมายถึงตอบโต้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกันหนามคือส่วนแหลมๆที่งอกออกจากต้นหรือกิ่งของต้นไม้บางชนิดเช่นหนามพุทราหนามกุหลาบยอกหมายถึงฝังอยู่ในเนื้อหรือรู้สึกเจ็บแปลบคล้ายมีอะไรมาเสียดแทงอยู่หนามยอกในที่นี้หมายถึงหนามฝังอยู่ในเนื้อทำให้เจ็บแปลบโดยทั่วไปเมื่อถูกหนามตำเราจะใช้ของแหลมๆเช่นเข็มแทงที่เนื้อเพื่อสกิดและเขี่ยเอาหนามออกมาอาการนี้เรียกว่าบ่งหนามของแหลมๆที่นำมาใช้บ่งนั้นแต่เดิมใช้หนามจึงมีสำนวนว่าหนามยอกเอาหนามบ่งหมายความว่าเมื่อถูกกระทำอย่างไรก็ให้ตอบโต้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกันเช่นน้องสาวฉันกินข้าวเสร็จเป็นต้องทิ้งถ้วยชามเอาไว้ไม่ยอมล้างเองสักทีคุณแม่เลยดัดนิสัยแบบหนามยอกเอาหนามบ่งพอถึงเวลาอาหารก็เหลือแต่จานที่ยังไม่ได้ล้างไว้ให้เขาจึงต้องไปล้างจานเอง
2: แหมขวัญก็เข้าใจผิดมาตั้งนานแท้ที่จริงแล้วสำนวนที่ว่าหนามยอกเอาหนามบ่งเนี่ยหมายถึงเมื่อถูกกระทำอย่างไรก็ให้โต้ตอบด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน
1: ใช่แล้วล่ะจ้ะพี่นึกได้ว่าในลิ้นชักที่โต๊ะพี่อาจจะมีเข็มเย็บผ้าอยู่นะต้องขวัญรออยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปดูให้
0: ค่ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เส้นทางพายุโซนร้อนไมซักไทยฝนเพิ่มฝนตกหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเกาะติดเส้นทางพายุลูกใหม่พายุโซนร้อนไมซักเวลาตี4มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองติจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ศูนย์กลางของพายุไม่เคลื่อนผ่านเข้าประเทศไทยวันที่5ถึงวันที่6บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีระนองและพังงาจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคนศพ
10: เกิดเหตุรถสิบล้อชนกับรถทัวร์มีคนเจ็บ5คนคนตาย10ศพเจ้าหน้าที่เก็บศพไปแล้ว6ศพ
11: น่าสงสารจังเอ๊ะทำไมคนเจ็บเป็นคนแต่คนตายเป็นศพล่ะ
12: ไม่ว่าคนเจ็บหรือคนตายก็เป็นคนเหมือนกันที่ถูกต้องใช้ลักษณะนามว่าคนทั้งสองคำ
11: แล้วทำไมเขาใช้ลักษณะนามว่าศพกับคนตายล่ะ
12: เขาใช้ผิดนะสิเพราะเขาคิดเลยไปว่าเมื่อตายแล้วก็กลายเป็นศพนะสิเลยใช้เร็วไปหน่อยคนใช้ลักษณะนามว่าคนไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บหรือคนตายส่วนศพเป็นลักษณะนามของศพ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์นิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการสารทหารตำรวจทีมแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.และพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อมาได้นำทุกภาคส่วนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรและพิธีสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีบริเวณด้านหน้าสถานที่จัดพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิษฐาภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2530ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีพันธรรมชาติและห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็งและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ข ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่ส่งลูกเรียนหนังสือผิดหรือไม่
13: ป้าเล็กผัดกะเพราราดข้าว2กล่องครับ
14: อ้าววันนี้เองไม่ไปเรียนหนังสือเลยวะ
13: ก็พ่อให้ผมซื้อน้ำให้คนในบ่อนบอกว่าไปโรงเรียนก็เสียเวลาวิ่งซื้อของได้เงินดีกว่า
15: พ่อแม่ผู้ปกครองทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะเด็กไทยทุกคนต้องได้เรียนหนังสือถึง12ปีค่ะคือตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นม.3ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ส่งลูกเข้าเรียนมีโทษถูกปรับนะคะแถมถ้าใครเอาเด็กไปทำมาหากินโดยผิดกฎหมายหรือทำให้เด็กเกิดอันตรายก็มีโทษหนักเหมือนกันค่ะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็ปรับเงินด้วยนะคะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องส่งลูกเข้าเรียนนะคะ
14: ของไถเนี่ยพ่อเองยังไม่รู้เรื่องนี้เอาเดี๋ยวข้าต้องรีบบอกซะแล้ว
13: บอกพ่อเหรอป้า
14: บอกตำรวจทีวะเนี่ยว่าเจ้าพวกเนี่ยเปิดบ่อนกันอีกแล้วเจอแล้วนะไม่รู้จักข้าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจให้เข็ดเลย
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

เดือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระหน่ำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรัก

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับมีข้าราชการบรรจุแล้วพบทุจริตต้องเรียกกลับลั่นจัดการถึงที่สุดชิงลาออกก็ไม่เว้นทำผิดต้องรับผิดชอบนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายจากกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งทั้งประธานและคณะกรรมการสอบส่วนกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการต่อไปตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาบุคคลใดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลโดยกรอบเวลาการดำเนินงานจะให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งแต่ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดและผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้คณะกรรมการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีมติให้ชะลอการดำเนินการแต่หน่วยงานส่วนอื่นมีมติให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมสำหรับคนที่บรรจุไปแล้วหากพบว่ามีความผิดภายหลังสามารถเรียกมาสอบสวนได้คนที่ทำผิดแต่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องเรียกกลับมายอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดเพราะแม้จะลาออกไปก่อนก็ถือว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้สิ้นสุดลงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนหน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิ์บัตรทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะวันนี้เรามาฟังขั้นตอนวิธีใช้สิทธิ์บัตรทองที่คนไทยควรรู้เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องค่ะผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์ที่เลือกลงทะเบียนไว้เป็นลำดับแรกกรณีเจ็บป่วยทั่วไปโดยแจ้งความจำนงใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองก่อนรับบริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้กรณีอายุต่ำกว่า15ปีแสดงสูติบัตรหรือใบเกิดค่ะกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินและอยู่ไกลจากหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตคืออาการที่คุกคามต่อการทำงานของอวัยวะสำคัญได้แก่หัวใจสมองการหายใจต้องได้รับการรักษาและติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเช่นหัวใจหยุดเต้นหมดสติไม่รู้สึกตัวสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลมมีเลือดออกมากห้ามไม่หยุดแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวเป็นต้นสามารถเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยทั้ง3กรณีต้องใช้บัตรประชาชนแสดงตนในการเข้ารับบริการทุกครั้งนะคะผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ย้ายถิ่นฐานหรือภูมิลำเนาสามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้4ครั้งต่อปีค่ะโดยนำเอกสารการลงทะเบียนติดต่อด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1-13หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครที่เปิดรับลงทะเบียนในวันเวลาราชการค่ะซึ่งโดยปกติระบบการอนุมัติจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนหลังจากที่ท่านแจ้งความจำนงเปลี่ยนหน่วยบริการแล้วท่านก็สามารถเข้ารับบริการณหน่วยบริการแห่งใหม่ได้ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนหน่วยบริการข้อมูลในระบบจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่15และวันที่28ของทุกเดือนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ห้องประชุมมงคลศรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2569พบผู้ป่วยสะสม 8,047 รายโดยอำเภอที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคืออำเภอจอมทองรองลงมาคืออำเภอสันทรายอำเภออมก๋อยอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่แตงตามลำดับและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตซึ่งถือว่าขณะนี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันและยังไม่เกินค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับกลุ่มอายุพบผู้ป่วยมากที่สุดในเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง9ปีโดยกลุ่มที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือแรกเกิดถึง4ปีและอายุ 10-14 ปีตามลำดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการแจ้งไปยังทุกอำเภอให้เร่งสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงหลักก่อนจะเข้าสู่ฤดูการระบาดใหญ่ในช่วงปลายฤดูฝนโดยเน้นย้ำให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองหากพบความผิดปกติให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วและรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปีละ1ครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตพร้อมกันนี้ได้แจ้งไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังและรายงานโรคทันทีที่ตรวจพบรวมถึงประสานสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากอาทิโรงเรียนค่ายทหารเรือนจำสถานพินิจเด็กและเยาวชนสถานดูแลเด็กและคนไร้ที่พึ่งให้เฝ้าระวังการระบาดแบบกลุ่มก้อนอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ระบาดขึ้นต้องแจ้งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ภายใน1วันสำหรับมาตรการด้านวัคซีนในปีพ.ศ.2569จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์รวมทั้งสิ้น 223,736 โดสโดยได้จัดสรรกระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2569หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดซึ่งแบ่งการจัดสรรออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่วัคซีน7กลุ่มเสี่ยง 194,820 โดสบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2,220 โดสและกลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ 8,696 โดสโดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ฟรีณสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิ์ของตนเองทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยและควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดโอกาสการเสียชีวิตประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่053211 0 48ต่อ108คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงท ั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: าน้องขวัญมาพอดีเลยพี่จะถามถึงงานที่จะจัดที่หัวหินหน่อยจ้ะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็ใครเป็นคนรับผิดชอบหลักจ้ะ
1: ค่ะก็ตอนแรกนะคะจะให้พี่ต้นกับพี่น้ำเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าตอนนี้นะคะเห็นทีจะยากแล้วล่ะค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะจ๊ะ
1: ก็สองคนนั้นเขาเพิ่งทะเลาะกันไปเมื่อวานนี้เองนะคะเห็นว่ามีการชกต่อยกันด้วยนะคะแล้วก็พี่ต้อยนะคะเข้าไปห้ามก็เลยถูกลูกหลงนะคะพี่หนู
0: ก็ต้อยเข้าไปห้ามในช่วงหน้าสิวหน้าขวานนะสิก็เลยมีอันตราย
1: หน้าสิวหน้าขวานเอ๊ะหมายถึงอะไรคะขวัญไม่เห็นเข้าใจเลย
0: หน้าสิวหน้าขวานเป็นสำนวนหมายถึงอยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเช่นพี่น้ำกับต้นกำลังทะเลาะ กันแล้วต้อยเข้าไปห้ามในช่วงวิกฤตหรือช่วงที่เรียกว่าหน้าสิวหน้าขวานเลยทำให้ต้อยได้รับอันตราย
1: แล้วทำไมก็ถึงเรียกช่วงที่อันตรายหรือช่วงที่วิกฤตว่าหน้าสิวหน้าขวานล่ะคะ
0: หน้าสิวหน้าขวานมีที่มาจากเครื่องมือของช่างสิวคือเครื่องมือของช่างไม้หรือช่างทองมีลักษณะเป็นเหล็กแบนๆปลายคมมีด้ามสำหรับใช้ค้อนตอกลงไปเพื่อให้ปลายสิวเจาะเซาะหรือดุลไม้หรือวัตถุต่างๆให้เป็นร่องหรือเป็นรูปตามต้องการหน้าสิวหมายความว่าอยู่หน้าคมสิวอาจจะโดนคมสิวได้ง่ายๆขวานคือเครื่องมือสำหรับตัดฟันผ่าหรือถากไม้ทำด้วยเหล็กมีสันหนาปลายคมมีด้ามไม้สำหรับจับหน้าขวานก็หมายถึงอยู่หน้าคมขวานเวลาที่ช่างไม้กำลังใช้สิวหรือใช้ขวานทำงานอยู่เรามักจะห้ามไม่ให้ใครไปอยู่ใกล้ตรงหน้าคมสิวคมขวานเพราะอาจจะพลาดพลั้งได้รับอันตรายได้จ้ะ
1: เพราะพี่ต้อยเข้าไปห้ามในช่วงที่หน้าสิวหน้าขวานนี่เองถึงได้รับอันตรายกลับมาขวัญว่าต้องรอให้สองคนนั้นนะคะเขาใจเย็นลงก่อนแล้วก็ให้พี่ทินเนี่ยเข้าไปพูดคุยน่าจะดีกว่าไหมคะพี่หนู
0: พี่เห็นด้วยงั้นเดี๋ยวพี่ไปบอกพี่ทินเอาไว้ก่อนดีกว่า

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHzและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำวันที่6กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับ3สถานีที่รับสัญญาณเราในช่วงเวลานี้ครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้ง3สถานีพร้อมๆกันตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับติดตามรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ KRB Radio นะครับหรือว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอหรือท้องถิ่นประทายนะครับสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับในวันนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับรวมถึงที่สมาคมเราเองก็ฝนตกนะครับช่วงประมาณสายๆนะครับ11โมงกว่าก็ตกหนักมากเลยนะครับที่สมาคมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกันทั้งจังหวัดนะวันนี้ชุ่มฉ่ำนะครับก็ดูแลรวมรักษาสุขภาพรวมไปถึงความแข็งแรงของป้ายโฆษณาที่อยู่อาศัยของท่านด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกก็จะมาพร้อมกับลมนะครับอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยเดี๋ยวให้ไปฟังข่าวอัปเดตประจำวันนะครับในช่วงของ NMAB อัปเดตก็หยิบเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ท่านได้รับฟังโดยยึดประกาศจากกรมอุตุในเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมไปถึงย้ำนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทำบัตรคนพิการหรือต่อบัตรคนพิการโดยทางกระทรวงพม.นะครับได้มีการทำพิจารณานะครับในรูปแบบของด้านทางสังคมนะครับก็นำมาย้ำให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ครับผมวันนี้เรามีข้อมูลอัปเดตแบบจัดเต็มมาฝากกันเช่นเคยเลยครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอย้ำช่องทางการรับฟังกันนิดหนึ่งนะคะคือคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็ยังมีที่สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรังเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยนะครับ
1: ถูกต้องค่ะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะคะซึ่งรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีภารกิจหลักๆ2 เรื่องที่จะมาเจาะลึกกันครับคือเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันแบบละเอียดแล้วก็เรื่องข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับสิทธิการประเมินความพิการครับผม
1: โหน่าสนใจทั้งคู่เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องดินฟ้าอากาศกันก่อนดีกว่าคือช่วงนี้เห็นว่าภาคอีสานบ้านเราฝนตกฉ่ำมากเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับคือตอนนี้มันมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วย
1: อ๋อมันก็เลยดึงเอาความชื้นเข้ามาเต็มๆเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับผมมันทำงานคล้ายๆกับฟองน้ำยักษ์ที่ดูดน้ำไว้เลยครับผลก็คือวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราจะมีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยนะครับ
1: ร้อยละ60นี่แปลว่าเดินออกไปโอกาสเปียกเกินครึ่งเลยนะคะเนี่ยแล้วแบบนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
2: หลักๆ ก็จะมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับกลุ่มนี้คือมีโอกาสเจอฝนตกหนักบางแห่งเลยต้องระวังครับ
1: รับทราบค่ะแล้ว อุณหภูมิล่ะคะฝนตกแบบนี้อากาศจะเย็นลงจนหนาวไหมหรือว่ายังร้อนอบอ้าวอยู่
2: คือตอนกลางวันเนี่ยยังแอบร้อนอบอ้าวอยู่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสส่วนตอนบ่ายแดดออกเนี่ยสูงสุดปาเข้าไป30-35องศาเซลเซียสเลยครับ
1: โอ้โหก็ยังร้อนอยู่นะคะเนี่ยอย่างโคราชบ้านเรานี่อุณหภูมิประมาณไหนคะ
2: โคราชบ้านเราก็อยู่ที่26-35องศาเซลเซียสครับส่วนอย่างจังหวัดเลยก็จะเย็นกว่านิดนึงอยู่ที่24-32องศาเซลเซียสครับผม
1: ร้อนชื้นเหนียวตัวแน่ๆค่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตสรุปภาพรวมภาคอื่นๆไวๆให้คุณผู้ฟังนิดนึงนะคะภาคเหนือเนี่ยมีฝนร้อยละ60เท่าภาคอีสานเลยค่ะ
2: ครับผม
1: ส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครร้อยละ40ภาคตะวันออกนี่หนักสุดค่ะเจอฝนร้อยละ70แถมคลื่นสูงกว่า2 เมตรตรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะ
2: โหอันนี้ชาวเรือต้องระวังมากๆเลยนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนเด็ดขาดเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร้อยละ30และอันดามันร้อยละ20ค่ะ
2: ครับทีนี้เราเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศไปแล้วมาเตรียมรับมือกับเรื่องสิทธิของเรากันบ้างดีกว่าครับเป็นประกาศจากทางกระทรวงพม.ครับ
1: อ๋อเรื่องสิทธิการประเมินความพิการใช่ไหมคะคือเหมือนว่านอกจากเราต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมทางสังคมก็สำคัญไม่แพ้กันเลย
2: แป้งเลยครับคือตอนนี้เขาเปลี่ยนวิธีประเมินใหม่ครับเพิ่มเรื่องการประเมินจากปัจจัยทางสังคมเข้ามาด้วยสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องที่เห็นได้ชัดแจ้งอะครับ
1: เดี๋ยวนะคะความบกพร่องที่เห็นได้ชัดแจ้งนี่คือครอบคลุมส่วนไหนบ้างคะ
2: ก็อย่างเช่นความบกพร่องทางตาใบหูใบหน้าศีรษะนิ้วแขนขาหรือลำตัวครับคือต้องเป็นกรณีที่รักษาไม่หายแล้วนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะคือเขาต้องการให้การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการมันครอบคลุมและสะท้อนข้อจำกัดในการใช้ชีวิตจริงๆมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมไม่ได้พึ่งแค่ผลการตรวจทางการแพทย์อย่างเดียวหรอกครับ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วถ้าเกิดคนตาบอดหรือคนพิการต้องการจะไปประเมินตามเกณฑ์ใหม่นี้เนี่ยต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีรายละเอียดที่ต้องเป๊ะนิดนึงครับคือต้องเป็นคนสัญชาติไทยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็ที่สำคัญคือรูปถ่าย3 รูปครับ
1: รูปถ่าย3 รูปนี่คือรูปหน้าตรงปกติเหรอคะหรือว่าต้องถ่ายแบบไหน

0: มีคนมายืนยันให้เราด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่เลยครับต้องมีพยานที่เรียกว่าผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดในการดำรงชีวิตจำนวน2คนครับผมโดยพยาน2คนนี้ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตำแหน่งมาด้วยเพื่อยืนยันครับ
0: โหต้องใช้พยานบุคคลด้วยแล้วพอเตรียมครบแล้วเราไปยื่นเอกสารได้ที่ไหนคะเนี่ย
1: นำไปยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพมจ.ได้เลยครับหรือไปที่ศูนย์บริการคนพิการใกล้บ้านก็ได้หรือถ้าสงสัยก็โทรไปสอบถามกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพก.ที่เบอร์02-354-3388ก็ได้ครับผม
0: ค่ะการมีพยานก็เหมือนเป็นการให้สังคมมายืนยันข้อจำกัดให้เรานะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหรือบริการต่างๆสามารถติดต่อที่ไหนได้อีกบ้างคะ
1: สามารถติดต่อสอบถามสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรืออีกเบอร์คือ081-616-2399ครับผม
0: ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452และ081-616-2399ค่ะ
1: ครับผมก่อนจะลากันไปวันนี้ลองนึกภาพดูเล่นๆนะครับว่าถ้าวันหนึ่งโครงสร้างสังคมและเมืองของเรามันออกแบบมาดีเยี่ยมจนไม่มีปัจจัยจำกัดในการดำรงชีวิตหลงเหลืออยู่เลยถึงวันนั้นเรายังจำเป็นต้องมีการประเมินความพิการอยู่อีกไหมน่าคิดนะครับ
0: โหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วความพิการอยู่ที่ร่างกายหรืออยู่ที่สังคมรอบตัวกันแน่สำหรับวันนี้พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณมงคลวัฒน์ต่อได้เลย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องเตรียมคนพิการสู่ตลาดแรงงานปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการมีจำนวนกว่า 2.2 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 3.39 ของประชากรทั่วประเทศเป็นคนพิการวัยแรงงานจำนวน 863,195 คนหรือร้อยละ 38.53 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงาน3ประเด็นสำคัญคือ 1. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 2. การค้นหาคนพิการเพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการให้ได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนดและ 3. การลดการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการมากขึ้นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางนี้การสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในเดียวกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อรองรับตลาดแรงงานหรือเข้าสู่ระบบการจ้างงานการสร้างอาชีพทางเลือกสำหรับคนพิการการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อการต่อยอดอาชีพในการสร้างรายได้เพิ่มและการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการโดยให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพได้การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการใน3ประเด็นดังกล่าวเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัวคนพิการมีอาชีพมีรายได้ที่เป็นรูปธรรมผ่านการทำงานร่วมกับเครือข่ายและองค์กรที่มีความรู้ความสามารถจะทำให้คนพิการและครอบครัวคนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความมั่นคงด้านอาชีพสร้างโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและความสามารถให้สังคมได้รับรู้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ลืมที่โคราชนะครับงานจากพี่แสงนาคาหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก39นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับรับสัญญาณเราในช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาในทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงนะครับแล้วก็ทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ได้ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้แล้วก็รับฟังแบบสดๆผ่านระบบออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.parkyfm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการติดชมรายการแจ้งผลการรับฟังหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆหน้าไมค์ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทางสำนักงานกสทช.นะครับโดยสำนักงานกสทช.จะได้มีการซ้อมแผนการใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติประจำปี2569นะครับโดยจะมีการทดสอบในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาในวันพรุ่งนี้วันที่7กรกฎาคม2569นะครับโดยจะมีการจำลองนะครับการแจ้งเตือนการเกิดภัยพิบัติผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนครราชสีมานะครับได้แก่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสถานีวิทยุ ANK เรดิโอคนโพกลาง 100.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุไฮเวฟนะครับ 89.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางจอมสุรางเรดิโอของเราครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีวิทยุฐานอากาศ03นะครับ 90.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับพวกนี้จะมีการทดสอบระบบการแจ้งการเตือนภัยนะครับไม่แน่ใจว่าพวกนี้ทาง 91.75 จะได้รับสัญญาณเราหรือไม่นะครับก็เป็นการทดสอบก็ไม่ต้องแตกตื่นกันนะครับเป็นการทดสอบจากกองทางกสทช.นะครับก็ฝากแจ้งทุกท่านมาในณตอนนี้นะครับสำหรับบริการนะครับของทางองค์กรภายใต้ของเราก็คือองค์กรลูกของเราก็จะมีหลากหลายบริการนะครับบริการของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับท่านใดที่ต้องการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการประสานส่งต่อคนตาบอดเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบัตรประชาชนครับทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการพบแพทย์ตามนัดการทำธุรกรรมทางการเงินการทำธุรกรรมต่างๆด้านของงานทะเบียนก็ได้นะครับเป็นบริการอย่างทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งจะพาท่านนะครับโดยมีเจ้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีพี่การณรงค์นะครับมารับบริการในเรื่องของทะเบียนราษฎรต่างๆนะครับพาไปเทศบาลนครพาไปทำบัตรคนพิการใหม่ในกรณีที่หายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พี่เขาก็มาอัปเดต
ข้อมูลนะครับสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาด้วยนะครับบริการดีๆแบบนี้ให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแต่เราจะสามารถรับได้แค่วันละไม่เกิน2เคสเท่านั้นนะครับท่านใดที่ต้องการรับบริการให้พาไปหาหมอนะครับพาไปทำธุรกรรมต่างๆนะครับก็สามารถโทรจองคิวกับทางเจ้าหน้าที่เราได้นะครับอาจจะจองอย่างน้อยนะครับ3วันก่อนจะถึงวันไปนะครับ 3-5 วันนะครับเป็นอย่างน้อยเพื่อที่เจ้าหน้าที่เราจะได้จัดคิวให้นะครับเพราะเนื่องจากในแต่ละวันเรารับได้เพียงแค่วันละไม่เกิน2คิว2เคสเท่านั้นนะครับสามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452044-353-452แล้วก็094-364-2635นะครับ094-364-2635ก็เป็นบริการจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพื่อบริการให้กับคนตาบอดเรานะครับให้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆได้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงสมาชิกเรานะครับที่มีโควต้าของทางสลากกินแบ่งและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับตอนนี้สำนักงานสลากเขาเปิดให้ต่อสัญญานะครับในระบบออนไลน์ได้นะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่24กรกฎาคม2569นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ต่อสัญญาผ่านระบบออนไลน์นะครับก็ต้องรีบต่อแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะสิ้นสุดระยะเวลาการให้ต่อก่อนนะครับโดยถ้าหากท่านไม่สามารถทำเองได้เพราะว่าขั้นตอนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเท่าที่ทราบมาก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่เราช่วยดำเนินการให้ก็ได้นะครับอาจจะโทรมานัดวันที่จะเข้ามาที่สมาคมเพราะว่าอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์มีการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับก็คนใดที่มีโควต้าอยู่ตรงนี้ก็สามารถให้เจ้าที่เราช่วยอำนวยความสะดวกได้แต่อาจจะนัดวันเจ้าที่เราเข้ามานิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เจ้าที่เราก็งานเยอะพอสมควรนะครับมีหลากหลายโครงการหลากหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเดือนกันยายนนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโครงการของทางสมาคมเราเอง2โครงการนะครับโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอีก1โครงการแล้วก็จะมีวันที่ไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่นะครับประมาณวันพุธไม่แน่ใจว่าตรงกับวันอะไรวันที่4หรือ5สิงหาคมนะครับก็จะมีการตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับเป็นตามรอบนะครับเราก็จะมีการตรวจทุกๆ3ปีเพื่อเป็นการเช็คมาตรฐานของเรานะครับว่ายังให้บริการด้วยความเป็นมาตรฐานสูงสุดอยู่หรือไม่นะครับโดยการตรวจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยปีที่ผ่านมานะครับการตรวจครั้งล่าสุดเมื่อปี2500น่าจะ66นะครับถ้าจำไม่ผิดทางสมาคมเราได้รับมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการในระดับที่ดีมากนะครับคะแนน9ประมาณ 94% นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการบริหารงานที่เป็นระบบนะครับจึงได้คะแนนที่สูงจากทางผู้ตรวจนะครับซึ่งผู้ตรวจเป็นเอกชนนะครับที่ทางกรมจ้างมาอีกทีหนึ่งนะครับจะผ่านมาตรฐาน ISO นะครับที่ในการบริหารงานด้วยแล้วก็การผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนี้ก็มีผลต่อตัวศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะว่าการที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์ให้บริการด้านการประสานส่งต่อให้บริการด้านของการใช้ไม้เท้าขาวหรือว่าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกู้เงินของคนพิการตรงนี้ได้การที่จะสามารถเปิดศูนย์ตรงนี้ได้ก็ต้ององค์กรแม่นะครับต้องผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับซึ่งสมาคมของเราก็ตรวจมาแล้วประมาณ 3-4 ครั้งก็ผ่านในระดับดีมากนะครับ
ในน่าจะ2ครั้งหลังนะครับ2ครั้งแรกๆก็อาจจะระดับดีธรรมดานะครับแต่ก็ส่งผลให้เรายังสามารถคงศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพื่อให้บริการการประสานส่งต่อแล้วก็การสอนใช้ไม้เท้าขาวต่างๆให้กับสมาชิกคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปได้นะครับในเดือนหน้าก็เราก็จะมีการตรวจมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทางคณะกรรมการและก็เจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตตรงนี้ก็จะมีโครงการการออมเงินสำหรับคนตาบอดนะครับการให้ความรู้เรื่องของการออมเงินตรงนี้ทางด้านของกรรมการมูลนิธิก็เคาะวันเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่18 19 20กรกฎาคมนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับขออภัย18 19 20กันยายนขออภัยนะครับเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งก็รับคนตาบอดจากทั่วประเทศเลยจำนวน200คนเดี๋ยวก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางการลงทะเบียนต่างๆนะครับรูปแบบการลงทะเบียนก็จะได้โพสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสมาคมของเรานะครับก็เป็นองค์กรแม่นะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2541แล้วก็มีองค์กรภายใต้นะครับก็คือศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรในเครือของเราก็จะมีชมรมคนตาบอดคอนบุรีที่อำเภอคอนบุรีนะครับโดยการนำของท่านประธานนาริลิจโปะนะครับแล้วก็องค์กรล่าสุดของเราก็คือทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราก็ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยการหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้สวัสดิการต่างๆกับคนตาบอดที่สมัครเป็นสมาชิกกับเรานะครับการสมัครเป็นสมาชิกกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะมีสวัสดิการให้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับ1ปีไม่เกิน 2,000 บาทท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับเบิกครั้งละ100 200หรือเบิก1ครั้ง 2,000 เต็มก็ได้นะครับเพียงท่านไปรักษาที่คลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อยาอะไรพวกนี้นะครับมีใบเสร็จท่านจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นไปก่อนและนำใบเสร็จตัวจริงมาขอเบิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับหรือว่าเป็นกรณีที่คลอดบุตรนะครับสมาคมของเราก็ให้สวัสดิการครั้งละ 5,000 บาทนะครับแล้วก็รวมไปถึงในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตญาติสามารถขอรับสวัสดิการได้ 5,000 บาทหรือว่าเป็นกรณีที่บิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้สมาคมก็จะช่วยเหลือค่าการชำระกิจ 3,000 บาทครับแล้วก็ทางด้านของในกรณีที่เป็นสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่หรือบทของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่เราก็มีทุนการศึกษาให้ในทุกๆปีครับซึ่งเราก็จะเปิดให้ขอรับในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมนะครับแล้วเราก็จะไปมอบกันในช่วงเดือนมีนาคมก็คืองานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปีนะครับซึ่งเราก็จัดขึ้นในช่วงประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ที่3หรือที่4ของเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกมาฟังผลการดำเนินงานของทางสมาคมแล้วก็รวมไปถึงได้มาพบปะกับเพื่อนๆนะครับคนตาบอดทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมานะครับใครที่ฟังอยู่ตรงนี้และเป็นคนตาบอดและยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับเราก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของเราได้นะครับโดยการสมัครเป็นสมาชิกกับเราเพียงแค่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน1ปีขึ้นไปแล้วก็มีบัตรคนพิการซึ่งระบุความพิการประเภทที่1นะครับจะเป็นประเภทที่1อย่างเดียวหรือประเภทที่1บวกประเภทอื่นด้วยก็ได้นะครับขอเพียงมีประเภทที่1อยู่ในบัตรคนพิการก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้นะครับมาสมัครด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารมาก็ได้ถ้าเกิดส่งเอกสารอาจจะรบกวนโทรเข้ามาที่สมาคมเราก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เรากรอกข้อมูลนะครับในระบบเนื่องจากต้องมีการกรอกข้อมูลแล้วก็มีการเซ็นใบสมัครนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาจจะส่งตัวใบสมัครหรือส่งไฟล์ใบสมัครนะครับไปให้ท่านปริ้นนะครับแล้วก็เซ็นแล้วก็ส่งกลับมาพร้อมกับ
ตัวเอกสารที่แนบในการสมัครนะครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาบัตรคนพิการ2ชุดรูปถ่าย1นิ้ว2ใบพร้อมเงิน100บาทนะครับเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร20บาทแล้วก็ค่าบำรุงสมาคม4ปี80บาทนะครับแล้วก็สามารถส่งมาได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000นะครับสามารถส่งเอกสารมาเพื่อให้คณะกรรมการคณะอนุกรรมการงานทะเบียนเราพิจารณาได้หรือว่าท่านใดสะดวกเดินทางมาเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะสะดวกเลยสามารถเดินทางมาที่สมาคมได้นะครับสมาคมของเราอยู่ถนนเส้นข้างรถตัดหัวทะเลเข้ามาจากฝั่งรถตัดหัวทะเลสักประมาณ1กิโลเมตรครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับติดต่อสมาคมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452 081616-2399นะครับ081-616-2399นะครับสำหรับสมาชิกที่มาสมัครด้วยตัวเองนะครับมาด้วยตัวเองถ้าเกิดท่านที่ต้องการมาสมัครด้วยตัวเองอาจจะถือเป็นเอกสารตัวจริงมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารให้รูปก็ไม่ต้องถ่ายมาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ถ่ายให้ที่สมาคมเลยนะครับเพียงถือเอกสารตัวจริงนะครับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็บัตรคนพิการนะครับพร้อมเงิน100บาทแล้วก็เจ้าที่เราจะดำเนินการให้ทั้งหมดถ้าเกิดท่านมาสมัครที่สมาคมอาจจะโทรสอบถามนิดนึงนะครับว่าเข้ามาแล้วช่วงนั้นเจ้าที่อยู่สำนักงานหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเจ้าที่เราก็ต้องลงพื้นที่ไปค้นหาคนตาบอดที่มีความยากลำบากมีความเดือดร้อนนะครับออกมาพัฒนาเพื่อให้มีเป็นภาระของชุมชนภาระของครอบครัวนะครับอย่างน้อยให้เขาได้ดูตุ๊ดให้เขาดูแลตัวเองได้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนด้านการประกอบอาชีพต่างๆถ้าหากดูแลตัวเองได้แล้วเขาก็จะมีการต่อยอดออกมาของเขาเองโดยการสนับสนุนของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพื่ออย่างน้อยก็เพื่อตัวเขาเองนะครับบางท่านไม่กล้าให้คนตาบอดออกมาสู่โลกภายนอกเพราะว่ากลัวจะลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่อนาคตท่านไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่กับตัวลูกหลานตลอดไปนะครับเขาจะมีใครมาดูแลต่อหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดเขาสามารถดูแลตัวเองได้สามารถมีอาชีพนะครับเลี้ยงดูตัวเองและดูครอบครัวได้ถ้าเกิดในกรณีที่พ่อแม่พี่น้องไม่ได้อยู่กับเขาแล้วเขาก็จะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในอนาคตก็ฝากทุกท่านนะครับพบเจอคนตาบอดที่อาจจะยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับสามารถแจ้งกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเข้ามาได้เพื่อที่เราจะได้ลงไปพูดคุยเข้าไปดูแลหาช่องทางหาวิธีในการช่วยเหลือต่อไปครับติดต่อสมาคมย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้ง044353452044353452แล้วก็081-616-2399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนวลธวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปปส.สกัดล็อตใหญ่เฮโรอีนซ่อนในเสื้อผ้าไหมกาแฟเตรียมส่งออสเตรเลียพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าร่วมกับหน่วยงานภาคีดำเนินการเชิงรุกสกัดกั้นยาเสพติดที่เตรียมส่งไปยังประเทศที่3ตรวจยึดเฮโรอีน 24.38 กิโลกรัมซุกซ่อนในสินค้าพื้นเมืองเสื้อผ้าไหมซองกาแฟและเสื้อกันหนาวบรรจุในพัสดุพันระหว่างประเทศรวมจำนวน5กล่องเตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันวันที่30มิถุนายนตรวจยึดพัสดุจำนวน2กล่องในพื้นที่กรุงเทพผลการตรวจสอบพบเฮโรอีนรวม 8.17 กิโลกรัมซุกซ่อนในสินค้าพื้นเมืองปลายทางออสเตรเลียเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าต้นทางจัดส่งพัสดุมาจากพื้นที่จังหวัดเลยเมื่อวันที่1กรกฎาคมสำนักงานปปส.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดเลยทันทีทำให้ทราบว่ามีพัสดุลักษณะเดียวกันจำนวน3กล่องถูกกระจายไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน2จุดจึงขยายตรวจผลตรวจค้นทันทีผลการปฏิบัติจุดที่1ตรวจยึดพัสดุจำนวน2กล่องจัดส่งในพื้นที่เขตบางกะปิพบเฮโรอีน 6.23 กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมปลายทางไปไต้หวันจุดที่2ตรวจยึดพัสดุจำนวน1กล่องจัดส่งในพื้นที่ถนนรางน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพพบเฮโรอีน 9.98 กิโลกรัมซุกซ่อนในซองกาแฟและเสื้อกันหนาวปลายทางออสเตรเลียการขยายผลทราบว่าผู้สั่งการจ้างวานให้จัดส่งพัสดุไปยังประเทศออสเตรเลียคือบุคคลชาวไทยมีหมายจับจังหวัดตากในคดีฉ้อโกงสั่งการจากประเทศออสเตรเลียต่อเนื่องวันที่2กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ขยายผลปิดล้อมตรวจค้นจำนวนสาวเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุบัญชีโอนค่าจ้างหิ้วสินค้าในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดนครพนมผลการปฏิบัติพบว่าบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งพัสดุร่วมกับภรรยาชาวลาวเป็นผู้ไปส่งพัสดุดังกล่าวจำนวน2ครั้งโดยได้รับพัสดุมาจากชายชาวลาวและได้ค่าจ้างเป็นเงินโอนเข้าบัญชีภรรยาชาวลาวประเทศไทยมีชายแดนติดกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนและคีตามีนอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนมีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและเชื่อมโยงออกไปยังภูมิภาคอื่นๆได้หลายทางทั้งเส้นทางบกทางท่าอากาศยานท่าเรือรวมถึงพัสดุไปรษณีย์พันระหว่างประเทศความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศในการบูรณาการการข่าวและการปฏิบัติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในทุกระดับการค้าทั้งนี้จะรวมกันสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานของรัฐโดยร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงโดยยืนยันข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็น พระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ติดการพนันมาเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่ไม่ใช่ยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดประกวดผลงานศิลปะจากพลาสติกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำผลงานจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับมิสเตอร์ดักวูดริงผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Ocean Recovery Alliance พร้อมภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมประกวดผลงานศิลปะจากพลาสติกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการนำวัสดุพลาสติกใช้แล้วมาสร้างเป็นผลงานศิลปะสะท้อนแนวคิดการลดปริมาณขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านผลการประกวดระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนขานสุวรรณอนุสรณ์ทีมที่1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมที่6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่4รางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่3และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมที่5ส่วนผลการประกวดระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่11รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัยทีมที่13รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัยทีมที่12และรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่10และโรงเรียนวารีเชียงใหม่ทีมที่3ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสวนสัตว์เชียงใหม่ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมณเชียงใหม่ซูอควาเรียมเพื่อร่วมชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ได้ค่ะวันเสาร์ช่วงเช้ายังว่างอยู่ค่ะค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เออน้องหนูตกลงงานของคุณเดชศักดิ์นะที
0: ่พัดเดี๋ยวรับโทรศัพท์แป๊บนึงค่ะสวัสดีค่ะอ๋อจะให้หนูไปเป็นพิธีกรวันเสาร์ช่วงบ่ายใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะงั้นตามนั้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหคุณน้องวันเดียวกันรับงานถึง2ที่ไม่กลัวเหนื่อยเลยครับ
0: น้ำขึ้นให้รีบตักค่ะพี่ทิน
1: อะไรฝนตกแค่นี้น้ำขึ้นแล้วเหรอ
0: พิธีนี้ตลกใหญ่แล้วนะคะ
1: อ้าวก็หนูบอกเองนี่ว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก
0: พี่หนูบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงว่าเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อโอกาสมาถึงก็ให้รีบทำไม่ควรจะปล่อยให้เสียโอกาสไปค่ะน้ำขึ้นหมายถึงเวลาที่น้ำในแม่น้ำลำคลองมีระดับสูงขึ้นค่ะสมัยก่อนเราจะใช้น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อการอุปโภคบริโภคเมื่อถึงเวลาน้ำขึ้นน้ำก็จะเต็มฝั่งแล้วก็ตักได้ง่ายแต่เวลาน้ำลงน้ำจะแห้งขอดแล้วก็ขุ่นเพราะว่าโคลนตมที่ก้นท้องน้ำค่ะเราจึงมักรีบตักน้ำไว้ใช้เมื่อน้ำกำลังขึ้นทำให้เกิดสำนวนว่า
1: น้ำขึ้นให้รีบตัก
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสหรือว่าเมื่อโอกาสมาถึงเราก็ต้องรีบทำอย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปก็เหมือนตอนนี้ที่น้องหนูมีคนติดต่อเอางานเข้ามาให้เราเต็มไปหมดเลยน้องหนูก็ต้องรีบรับใช่ไหมรับมารายได้ก็จะเพิ่มขึ้นรายได้ดีขึ้นก็เหมือนสำนวนที่บอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก
0: แม่เดี๋ยวนี้พี่ทินเก่งขึ้นมากเลยนะคะอธิบายอะไรนิดเดียวก็เข้าใจทันที
1: คนเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นของธรรมดาแล้วยิ่งคนหัวไวอย่างพี่เข้าใจอะไรได้ง่ายๆอยู่แล้ว
0: ชมหน่อยไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกที
1: เรามาคุยงานกันต่อดีกว่าเรื่องคิวงานของคุณเด็กสั่งนะครับ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยาววันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพายุฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนหรือว่า Thunderstorm ค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมถึงต้องมาเกิดขึ้นในช่วงนี้จะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรกันบ้างมาฟังคำตอบกันค่ะจากการให้ความรู้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ให้ความหมายเอาไว้นะคะว่าพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Thunderstorm ค่ะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนมักจะเกิดในช่วงราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถึงกลางเดือนพฤษภาคมหรือช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนนั้นนะคะจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักลมพายุกระโชกแรงค่ะ ฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึ้นหรือในบางครั้งค่ะอาจจะมีการเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วยค่ะฝนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนมักจะตกไม่นานบางครั้งเกิดขึ้นเพียง 15-30 นาทีและจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆประมาณ 10-20 ตารางกิโลเมตรค่ะทางด้านของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทค่ะได้อธิบายให้ความรู้ในเรื่องของพายุฤดูร้อนไว้ว่าพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝนค่ะขณะที่อุณหภูมิในภาคต่างๆเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที่บริเวณเส้นสูงสุดทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและชื้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลางค่ะอากาศที่อยู่ใกล้พื้นผิวจะมีอุณหภูมิสูงประกอบกับลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะในระยะนี้ถ้ามีลมเหนือก็คืออากาศเย็นพัดลงมาจากประเทศจีนคราใดค่ะจะทำให้เกิดอากาศ2กระแสกระทบกันนั่นจะทำให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันเป็นเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็วค่ะและจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ค่ะมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาพายุฟ้าคะนองนี้นะคะจะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานมากกว่า2ชั่วโมงค่ะโดยทั่วไปค่ะพายุฤดูร้อนนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ลิ่มของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและชื้นมีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้วค่ะและเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงซึ่งมีลักษณะจมตัวลงและมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะที่ก่อตัวขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่าลบ60ถึง80องศาเซลเซียสนั่นจึงทำให้เกิดลูกเห็บตกได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพายุฤดูร้อนค่ะที่เราจะได้ยินค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะเมื่อเดินทางเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เบิร์ดพี่เมย์และพี่อ้ําวันนี้จะมาในตอนลิงจ๋อไม่อาบน้ําไปฟังกันเลย
1: กาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่แค่ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองเป็นเรื่องราวของลิงจ๋อลิงจ๋อที่ชอบออกไปเล่นนอกบ้านและสนุกสนานกับเพื่อนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตัวของเขามักจะมีกลิ่นเหม็นออกมาเสมอๆทำให้เพื่อนๆรู้สึกไม่ดีและไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ลิงจ๋อ
2: นี่พวกเธอได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหม
3: smellS M E L L smell กลิ่น
4: S M E L L smell กลิ่น
0: ฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนะเธอว่าไหมฮิปโป
5: ฉันว่าฉันก็ได้กลิ่นนะแต่กลิ่นมันเหม็นน่ะ
6: stink S T IN K stink กลิ่นเหม็น
4: S T I N K stink กลิ่นเหม็น
2: เอาอย่างนี้ฉันว่าเราลองมาผลัดกันดมตัวกันดูดีไหมว่ามันเป็นกลิ่นของอะไรหรือว่ากลิ่นของใครกันแน
5: ่ฉันเห็นด้วยนะเราจะได้รู้ชัดกันไปเลยว่าเป็นกลิ่นของใครกันแน
2: ่ฉันว่าเธอไม่มีกลิ่นนะฮิปโป
5: เธอเองก็ไม่มีกลิ่นนะกระต่าย
0: ฉันก็ไม่มีนะ

0: ทั้งสามต่างผลัดกันดมและสุดท้ายเจ้ากระต่ายและฮิปโปก็เข้าไปดมที่ตัวเจ้าลิงจ๋อและแล้ว
1: โอ้โห
2: นี่
1: ชัดเลย
2: ลิงจ๋อ
1: ตรงนี้เลยฉันว่ากลิ่นเธอนะลิงจ๋อ
2: ฉันเนี่ยได้กลิ่นเหม็นจนขมคอไปหมดเลยเนี่ยฉันว่าฉันกำลังจะเป็นลมแล้วล่ะ
3: พวกเธอจะบ้าเหรอพูดอะไรของพวกเธอกันน่ะฉันไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยนะ
2: เธอเองคงไม่ได้กลิ่นตัวเธอเองนะหรือไม่เธออาจจะชินกับกลิ่นตัวเธอเองไปแล้วล่ะ
1: ใช่ฉันว่ามันกลิ่นเธอแน่ๆเลยลิงจ๋อเพราะว่าสองสามวันมาเนี่ยฉันไม่เห็นเธออาบน้ำเลยนะ
3: ใครบอกว่าฉันไม่อาบ
2: โอ้เธอไม่อาบน้ำเราก็ไม่ว่าอะไรเธอเลยนะแค่เธอยอมรับความจริงแล้วเนี่ยฮิปโปนะอยากจะแนะนำว่าลิงจ๋อต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะ shower s h o w e r shower อาบน้ำ
4: s h o w e rshower อาบน้ำ
2: ไม่อย่างนั้นนะเธอจะตัวเหม็นมากไปกว่านี้แน่ๆและตัวเธออาจจะเน่าไปเลยก็ได้เชื่อฉันเถอะนะ
1: ฮิปโปพูดถูกแล้วนะลิงจ๋อฉันว่าเธอควรจะไปอาบน้ำดีกว่าน
2: ะเธอรู้ไหมว่าการที่เรารักษาความสะอาด clean c l eA N clean ความสะอาด
4: C L E A N clean ความสะอาด
2: เป็นสิ่งสำคัญกับร่างกายเรามากเลยนะและมันจะช่วยให้เธอมีสุขภาพกายที่ดีและมีกลิ่นตัวที่ดีขึ้นด้วยนะไม่เหม็นแบบเนี้ย
0: ทั้งฮิปโปและกระต่ายบอกเจ้าลิงจ๋อว่าต้องไปอาบน้ำได้แล้วแต่ลิงจ๋อกลับไม่พอใจแล้วเริ่มอารมณ์เสียเพราะตัวเองไม่ชอบอาบน้ำแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี
3: ้นี่ทำไมพวกเธอพูดกับฉันแบบนี้อ่ะฉันโกรธแล้วนะ
1: โหใจเย็นๆสิก็พวกเรารักเธอนะถึงได้บอกกับเธอตรงๆแบบนี้แล้วพวกเราก็ไม่ได้รังเกียจเธอด้วยอยากให้เธอมีสุขภาพร่างกายที่ดีต่างหาก
0: ลิงจ๋อได้ฟังเพื่อนๆพูดอย่างนั้นถึงแม้จะไม่ค่อยพอใจเพื่อนแต่ก็รับรู้ได้ว่าฮิปโปและกระต่ายหวังดีกับลิงจ๋อลิงจ๋อจึงยอมอาบน้ำถึงแม้ไม่ตึงใจนักก็ตามและเมื่อเขาล้างตัวด้วยสบู่และน้ำเขาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นน้ำอุ่นและกลิ่นของสบู่ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเหงื่อใครจากการเล่นของเขา dirty สกปรก d i r t y dirty สกปรก
4: d i r t y dirty สกปรก
2: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
0: ในที่สุดเขาก็ออกจากห้องน้ำด้วยความรู้สึกสดชื่นและสะอาดหอมไปทั้งตัว
2: โอ้โหว้าวกลิ่นหอมสะอาดสดชื่นจังเลยลิงจ๋อ
1: ใช่กลิ่นตัวเธอหายไปหมดเลยนะลิงจ๋อหอมมากๆเลย
3: ลิงจ๋อเองก็ดีใจและขอบใจกระต่ายและฮิปโปด้วยนะที่ไม่รังเกียจลิงจ๋อแล้วบอกกับลิงจ๋อตรงๆทำให้ลิงจ๋อรู้ตัวและยอมไปอาบน้ำลิงจ๋อเองเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนะที่ได้ทำตัวให้สะอาด
1: เก่งมาก
2: ขอหอมหน่อยขอหอมหน่อย
3: เฮ้ยไม่เอาหรอก
0: และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลิงจ๋อก็ตั้งใจอาบน้ำทุกวันแม้ว่าเขาจะไม่อยากอาบน้ำก็ตามแต่เขาได้เรียนรู้แล้วว่าการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญลิงจ๋อ จึงดูแลร่างกายให้มีกลิ่นหอมสดชื่นและสะอาดอยู่เสมอ

ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
3: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
8: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมทีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์062-070-0088ค่ะ062-070-0099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
10: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
10: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
10: ๆเรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
11: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
12: เช็คข่าวก่อนแชร
8: ์ในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมกันตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะได้มีการแชร์กันไปนะคะว่าถ้าหากว่าเด็กป่วยด้วยโรค RSV ไม่จำเป็นต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องนี้ค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลบิดเบือนนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจากข่าวที่มีการส่งต่อข้อมูลกันนะคะว่าถ้าหากว่าเด็กป่วยด้วยโรค RSV ไม่จำเป็นต้องพาไปโรงพยาบาลเพราะต้องใส่ท่อช่วยหายใจทำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงเรื่องนี้ค่ะกรมควบคุมโรคตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วบอกเลยค่ะว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นข่าวเก่าที่มีการนำเสนอนะคะไปตั้งแต่เดือนกันยายน2567เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส RSV ที่โคราชค่ะโดยระบุว่าเมืองโคราช RSV ยังระบาดไม่หยุดนะคะเสียชีวิตแล้ว1อาการหนักอีก2หอผู้ป่วยล้นโซนควบคุมโรครับใส่ท่อช่วยหายใจแทบทุกคืนที่นอนในโรงพยาบาลต้องใส่ออกซิเจนแรงดันสูงเสี่ยงหายใจล้มเหลวหลายรายโรงพยาบาลโดยรอบเจอสถานการณ์เดียวกันอีกทั้งโรงพยาบาลเอกชนก็ล้นด้วย RSV กลุ่มที่อาการรุนแรงก็คือเด็กอายุน้อยกว่า1ปีเด็กที่มีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคหอบโรคปอดเรื้อรังทารกเกิดก่อนกำหนดเด็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กอ้วนต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค RSV เป็นเรื่องจริงค่ะที่จะต้องมีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและถ้าหากว่าเมื่อย้อนกลับไปในช่วงเดือนกันยายนที่มีการระบาดนั่นก็ทำให้โรงพยาบาลหลายที่ค่ะห้องเต็มนะคะไม่สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มได้นั่นก็เป็นเรื่องจริงค่ะโดยลักษณะอาการของโรคติดเชื้อ RSV นะคะมักจะมีสาเหตุการเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงในเด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุค่ะไวรัส RSV มีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายได้หลายชั่วโมงนะคะอาศัยอยู่ตามวัตถุต่างๆเช่นของเล่นบ้านบอลหรือสิ่งของที่คนที่มีเชื้อค่ะไปสัมผัสอ่ะมันก็จะสามารถที่จะมาหาเราได้โดยการที่เราไปสัมผัสแล้วก็เอามาเข้าสู่ร่างกายค่ะในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อ RSV โดยตรงนะคะจะเป็นวิธีการรักษาตามอาการดังนั้นแล้วการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ค่ะไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช็ดถูทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำโดยเฉพาะหลังจากพบว่ามีเด็กป่วยนะคะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจค่ะและอีกหนึ่งคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยค่ะคือถ้าหากว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อ RSV นะคะควรที่จะหยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็คือถ้าเป็นเด็กๆก็คือไม่ไปโรงเรียนนั่นเองนะคะสวมหน้ากากอนามัยและถ้าหากว่าผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นค่ะคือมีอาการหอบเหนื่อยซึมลงรับประทานอาหารได้น้อยลงควรพาไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่ามีการส่งข้อมูลกันว่า เป็น RSV ไม่ให้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะเป็นข่าวบิดเบือนนะคะเพราะว่าประชาชนอาจจะเข้าใจผิดได้กับข้อมูลเหล่านี้ค่ะซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคติดเชื้อ RSV โดยตรงค่ะจะเป็นการรักษาตามอาการซึ่งถ้าหากว่าอาการรุนแรงมากขึ้นมีอาการไม่ดีหอบเหนื่อยนะคะหายใจทีนะคะมีอาการซึมรับประทานอาหารไม่ได้ก็ควรจะต้องรีบพาไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะแต่จะมาแชร์กันว่าถ้าหากป่วยเป็น RSV ไม่ให้ไปหาหมอเพราะว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจเรื่องนี้บิดเบือนไม่เป็นความจริงไม่ควรจะแชร์กันค่ะแล้วเรามาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร
12: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
8: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ปิดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ซึ่งมีการอบรมในระหว่างวันที่19 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569โดยมีนายวรุธวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนางสาววิพรพักค่ายบุญศรีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จำนวน92 คนซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านและสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการปั้นโคกขุดหนองทำนาให้พอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นขณะเดียวกันมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีการฝึกระเบียบเสริมสร้างวินัยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวความคิดฝึกวินัยลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริงทั้งนี้ผู้ต้องขังทั้ง92 คนผ่านการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมากและได้เข้ารับเกียรติบัตรโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1โดยผู้ต้องขังทั้ง92 คนได้รับการปล่อยตัวในวันนี้3 กรกฎาคม 2569ในช่วงเย็นซึ่งบรรยากาศด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีญาติผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวมารอรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ายด่วนความมั่นคงโทร1374พบการละเมิดสถาบันหลักของชาติปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายปัญหาแรงงานต่างด้าวการประกอบอาชีพผิดกฎหมายปัญหาด้านสาธารณภัยสายด่วนความมั่นคงเป็นที่พึ่งของประชาชนโทร1374

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
11: กรมส่งเสริมการเกษตร
10: แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50มันสำปะหลังต้นพันธุ์ได้แก่มะนาวแป้นพวงมะขามเทศสีชมพูพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่หน่อไม้ฝรั่งกล้วยชนิดต่างๆเช่นกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากาบขาวกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องกล้วยน้ำว้าปากช่อง50กล้วยไข่เกษตรศาสตร์2สับปะรด MD 2เมล็ดพันธุ์ได้แก่พริกหอมสุพรรณถั่วพูกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเปราะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกจำนวน13จังหวัดได้แก่สุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยาประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่035-440-360
11: ตรงตามสายพันธ
10: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
12: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช

0: ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือน แม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนรุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้ เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้างก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพ พระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสดุรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกุลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานใ จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามต ำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าท่าแท้และเนื้อแท้ธาตุแท้หมายถึงลักษณะนิสัยสันดานที่แท้จริงของบุคคลเป็นนิสัยสันดานที่ไม่ดีคนส่วนมากจึงพยายามปกปิดไว้ไม่ให้ผู้อื่นได้ล่วงรู้แต่กริยาวาจาและพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาย่อมเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ได้เช่นแต่งเข้าบ้านไม่ทันไรสะใภ้รองก็เผยให้เห็นธาตุแท้ว่าเป็นคนไม่สุจริตคนเรามักเผยธาตุแท้ออกมาในยามที่โกรธหรือเมื่อตกระกำลำบากหากนิสัยสันดานที่แท้จริงเป็นคนดีมีจิตเมตตาแต่บุคลิกภายนอกกลับเป็นตรงกันข้ามหรืออยู่ในลักษณะให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่ตรงตามนิสัยสันดานนั้นไม่ใช้ว่าธาตุแท้แต่ใช้ว่าเนื้อแท้เช่นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เคร่งครัดไม่ผ่อนปรนกฎระเบียบแต่โดยเนื้อแท้เป็นคนมีเมตตา
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรังที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าการแสดงโขนถือเป็นความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ถ่ายทอดผ่านความวิจิตรของท่ารำเครื่องแต่งกายดนตรีและการแสดงอันทรงคุณค่าซึ่งสร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเมื่อการแสดงไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกจึงอยากให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานต่อยอดและรักษามรดกทางภูมิปัญญานี้สืบไปอ่อนปวี
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็วันนี้นะครับก็ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจนะครับซึ่งเราจะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกันในเรื่องของมะพร้าวนะครับต้องขอบคุณนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของอวยทนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้นะครับผ่านทาง YouTube ของอวยทซึ่งมีช่อง2ช่องความถี่อยู่นะครับแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์นะครับของอวยททาง Facebook นะครับและรวมนะครับไปถึงสถานียุทธในเครือข่ายอวยททั่วประเทศด้วยนะครับที่ท่านจะได้รับชมรับฟังกันนะครับท่านมีข้อความข้อมูลหรือว่าต้องการจะร่วมนะครับในการสื่อสารกับเราคุยกับเรานะครับก็ยินดีนะครับที่จะเข้ามานั่งคุยกันวันนี้นะครับประเด็นของเรานะครับที่จะนำคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คือในเรื่องของมะพร้าวครับที่จริงแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นๆกันนะฮะก็ได้คุยกับคุณพิสิทธิ์เรื่องเกษมนะครับท่านบอกว่าจะเข้ารายการกับเรานะครับโดยเรื่องของมะพร้าวเป็นเหตุนะฮะหลายท่านคงติดตามผลกันอยู่นะครับว่าปัญหาของมะพร้าวที่ในวันนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ๆก็มะพร้าวราคาตกฮวบนะครับก็ทุกอย่างนะครับก็คือมันเหมือนกับถ้าเราพูดนะครับก็เหมือนเลยครับเหมือนกับมันเป็นอาชีพของเขานะฮะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มะพร้าวทั้งหมดจะซื้อข้าวสารก็มะพร้าวจะใช้น้ำมันรถก็มะพร้าวลูกเรียนหนังสือก็มะพร้าวคือมะพร้าวนี่เป็นตัวพืชหลักในการที่จะทำนะครับเหมือนกับพี่น้องทางภาคใต้บ้านฝั่งนี้นะครับก็คือสวนยางพาราถ้าเกิดว่ายางพาราเนี่ยมันมีอะไรครับมีราคาสูงราคาดีผลที่ตามมาก็คือพี่น้องนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายมีรายได้ที่สูงขึ้นเดี๋ยวก็มีรถเก๋งป้ายแดงมีรถอื่นมาใช้นะเที่ยวร้านอาหารได้อย่างสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือบอกไว้ตรงนั้นนะครับแต่มะพร้าวนะครับมันเป็นพืชที่ปลูกต้องใช้เวลานานนะใช้เวลานานใครจะรู้จักมะพร้าวบ้างหรือเปล่าหรือไม่รู้จักก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็มีอยู่ทั่วนะครับทั้งประเทศไทยประเทศข้างเคียงของบ้านเราก็มีมะพร้าวและกับปัญหาที่ประเทศข้างเคียงบ้านเราเขามีมะพร้าวนะฮะและเขาผลิตมะพร้าวสูงค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยอินโดนีเซียอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีมะพร้าวค่อนข้างจะเยอะดังนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะใช้มะพร้าวนี้ครับมาเป็นตัวในการขับเคลื่อนตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังรอแขกรับเชิญอยู่นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่งคุยกันนอกรอบนะครับแล้วก็หลังจากเข้ารายการแป๊บท่านก็หลุดไปนะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับรออยู่นะครับยังไงก็หาทางเข้ามาก็แล้วกันนะครับว่าเข้ามาได้สักครู่เนี่ยใช้ช่องทางเดิมนะครับเข้ามาครับเราจะเห็นว่ามะพร้าวนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตอนนี้ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับหมายถึงว่าประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของมะพร้าวเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี้จะเริ่มต้นนะฮะหลายคนบอกเอ๊ะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยมันเป็นอะไรเป็นอยู่ในภาคกลางหรืออยู่ในภาคใต้กันแน่นะครับผมก็บอกเอ๊ะไม่แน่นะจะภาคใต้หรือภาคกลางเนี่ยครับผู้ตอนนี้ท่านก็มาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเปิดไมค์ด้วยนะครับเปิดไมค์ได้ยังเปิดไมค์ได้ยังครับ ยังไม่ได้เปิดไมค์ใช่ไหมเปิดไมโครโฟนยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเปิดไมโครโฟนนะครับเปิดไมโครโฟนนิดนึงโอเค
3: ได้ยินครับ
2: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับครับตอนนี้นะครับนำเข้าสู่รายการกันเรียบร้อยแล้วแนะนำไปแล้วนะครับคุณสุรศักดิ์รอนแก้วนะครับซึ่งท่านเป็นเฟซข่าวนะครับของที่นี่บางสะพานนะครับเรื่องของมะพร้าวนะครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวเองก่อนอีกสักครั้งนึงก็ได้นะครับเผื่อจะได้มีข้อมูลอะไรที่บอกเราบอกเล่าในเรื่องของที่มาของท่านด้วยนะครับเชิญเลยครับ
3: ก็สวัสดีครั้งนะครับผมนายสุรศักดิ์รอดแก้วนะครับหรือพี่บางสะพานเนี่ยเขาจะเรียกว่าศักดิ์บางสะพานนะครับก็ได้ก่อตั้งเพจที่ดีบางสะพานนะครับในการก่อตั้งก็คือไว้ช่วยเหลือนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอำเภอบางสะพานหรือใกล้เคียงนะครับซึ่งเพจของเราก็จะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 130,000 นะครับคนนะครับและโดยส่วนตัวก็ใช้ Facebook สุรศักดิ์ร่อนแก้วเนี่ยก็จะมีคนตามอยู่ประมาณนักแสนนิดๆนะครับก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทำ เป็นเพจข่าวสารนะครับที่ข่าวสารบางสะพานนะครับก็มีแอดมินร่วมอยู่หลายท่านนะครับทั้งผู้สื่อข่าวทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะนำเสนอข่าวในช่องทางของข่าวสารบางสะพานนะครับตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไปก็ทำมาประมาณหลายปีแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พอมาพูดเรื่องมะพร้าวนะครับก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มมาเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ลงสเปรย์ละนะครับก็คือเป็นข่าวสารท้องถิ่นนะครับการทำสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเราไม่ได้ยึดติดกับหน่วยงานราชการนะครับเรายึดติดกับประชาชนเป็นหลักเพราะการลงข่าวสารบางทีเราก็มีบ้างแหละโดนผลกระทบโดนฟ้องร้องเรื่องต่างๆก็ผ่านมาตรงนั้นมาเยอะพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งก็เรียกว่ากำลังใจที่ได้ช่วยพี่น้องประชาชนที่เขาหมดหนทางนะครับในการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับท้อใจก็มีนะครับเราก็ได้นำไปช่วยหรือด้านชุมชนเราก็ช่วยกันตามมีเหตุไฟไหม้นะครับเหตุน้ำท่วมต่างๆเนี่ยซึ่งอย่างที่หลายท่านได้ดูข่าวสมัยเมื่อปี60ท่วมใหญ่ที่บางสะพานนะครับ
2: ครับ
3: เนี่ยก็เริ่ม
2: ที่นี่บางสะพาน
3: ใช่ครับผมเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่นี่บางสะพานแต่ก็ตอนนี้ก็มี2กลุ่ม3กลุ่มนะก็ผมก่อตั้งมาเสร็จก็มีคนเอาไปก๊อปปี้ไปก็เยอะครับ
2: ครับครับ
3: ก๊อปปี้ไปตั้งกลุ่มเหมือนเราเลยก็ดึงรูปโปรไฟล์เราไปตั้งเหมือนเราทุกอย่างเหมือนกันนะครับก็คือมันก็จะเป็นก็สัญชาติชาวต่างชาติ
2: ครับ
3: ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ถือว่าก็ช่วยๆกันไปนะครับ
2: เราไม่เป็นไรเรามี FC เยอะ
3: ก็อย่างที่พูดนะครับการที่เราทำสื่อหรือทำไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งไหนที่เราได้ช่วยคนนั้นก็จะชอบเราสิ่งไหนที่จะไปกระทบกับอีกฝั่งนึงเขาก็ไม่ค่อยจะรักเราเท่าไหร่เป็นเรื่องปกตินะครับครับก็ท่านทำมานานกว่าผมก็คงอยากจะเจอปัญหาเหล่านี้มาเยอะพอสมควรผมเข้าใจบริบทได
2: ้ครับครับเอาละข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องมะพร้าวเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรครับ
3: มะพร้าวเนี่ยถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับมันเกิดผลกระทบมาจากการนำเข้ามะพร้าวซึ่งวันนี้หน่วยงานราชการนะครับซึ่งเอ่ยชื่อได้แหละกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเนี่ย
2: คร
3: ับ องค์การค้าภายในนะครับการค้าต่างประเทศเนี่ยท่านไม่ได้ยอมรับความจริงตรงนี้หรอกครับท่านก็บอกว่ามันเป็นนโยบายต่างๆของท่านนะครับแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนถ้าเราดูบริบทของมะพร้าวเนี่ย มันก็จะไม่มีเรื่องมะพร้าวนอกเข้ามาเยอะเท่าไหร่สมัยก่อนที่สักเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมะพร้าวเถื่อนมะพร้าวเถื่อนก็คือมะพร้าวที่นำเข้าแบบไม่ถูกกฎหมาย
2: คร
3: ับ พอหลังๆพอมันมีช่องการนำเข้าในกรอบของ WTO ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในระบบของราชการมันก็เลยส่งผลกระทบให้กับราคาในมะพร้าวในประเทศเนี่ยตกต่ำการนำเข้ามะพร้าวไม่ได้ถูกกว่าราคาในประเทศนะครับ เราคิดตามกันง่ายๆการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเนี่ยแพงกว่ามะพร้าวในประเทศณปัจจุบันนี้แต่ทำไมถึงอยากนำเข้าน
2: ะครับทำไมถึงนำเข้า
3: ทำไมถึงอยากนำเข้า
2: ครับ
3: ผมถามประโยชน์เกิดขึ้นกับใครครับเนี่ยเราถามกันง่ายๆแค่นี้ก่อน

0: เรายังวนอยู่ในอ่างแหละยังพายเรือวนอยู่เหมือนเดิมผู้เดือดร้อนนะครับกลุ่มชาวสวนมะพร้าวนะครับของอำเภอบางสะพานทับสะแกบางสะพานน้อยเนี่ยก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปัญหาเดิมคือการนำเข้าแต่ในเมื่อรัฐยังไม่ยอมรับว่าการนำเข้าเนี่ยเป็นปัญหามันก็เลยยังไม่ลงตัวเพราะการนำเข้ามะพร้าวแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับก็มีการสอบถามจากพืชน้ำมันพืชนะครับเรียกง่ายๆพืชน้ำมันแล้วกันเดี๋ยวจะงงไปใหญ่พืชน้ำมันเนี่ย เป็นคนมีข้อมูลเขาจะมีกลุ่มตั้งของเขานะครับโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าไปอยู่แล้วก็จะมีจากหน่วยต่างๆก็คือมีจากกลุ่มข้าวโพดกลุ่มอาหารสัตว์ต่างๆนะครับที่ทำเป็นพืชน้ำมันกลุ่มปาล์มซึ่งกลุ่มเนี้ยไม่มีกลุ่มชาวสวนมะพร้าวเลย
1: แม้แต่ครับ
0: นี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่กลุ่มเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวต่างๆหรือชาวสวนต่างๆนะครับเรียกร้องนะครับให้กับทางท่านประธานท่านส.ส.เนี่ยให้ตั้งนะครับให้มีให้หน่วยเนี่ยมีคนที่ทำเกี่ยวกับมะพร้าวเข้าไปอยู่ด้วยเพื่อมันจะได้สอดคล้องกับการที่ท่านจะนำเข้าการที่จะสั่งนำเข้ามะพร้าวเข้ามาแล้วกลุ่มผู้ชาวสวนก็ได้ถามต่อว่าอาการนำเข้ามะพร้าวมา1ครั้งเนี่ยสมมติว่าเราจำกัดการนำเข้าได้เราลดการนำเข้าได้แล้วนะครับแล้วกะทิล่ะกะทิผงล่ะประเทศไทยไม่ได้นำเข้าแต่มะพร้าวลูกนะครับ
1: ครับ
0: มีการนำเข้ากะทิผง
1: ผมกำลังจะถามอย่างเช่นเดียวกันนะครับว่ามะพร้าวเนี่ยที่เขาไปใช้คือใช้เป็นกะทิแล้วเมื่อเขานำเข้าเป็นกะทิเข้ามามุ่งถามว่าผ่านอย.ไหม
0: ก็นี่ครับอย.เนี่ยเป็นคนกำหนดให้กะทิผงในการนำเข้าซึ่งอยู่คนละหน่วยครับกรมการค้าภายในหรือกรมการค้าต่างประเทศ
1: ครับ
0: นี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาสมมติว่าการนำเข้า
1: ครับ
0: ขอโทษมันมีสายเข้าจังหวัดแกนำมะพร้าวโทรมาเต็มหมดเลยโทรมาปรึกษาแล้วเนี่ยวันนี้ที่พูดนั้นก็มันยังไม่ได้อะไร
1: ครับครับ
0: ต้อง
1: ครับการแกจะมีประเด็นต้องบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวดูจากดูให้ดูจากท่านมีเฟซที่เชื่อมตรงนี้ไหมครับถ้ามีก็ส่งเข้าไปให้เขาได้ชมตรงนั้นไปเลยนะครับครับ
0: ท่าน
1: ครับครับครับก
0: ็
1: ตอบเข้าไปชนนะครับว่าเราทำอะไรอยู่นะครับโอเคต่อครับต่อครับปัญหา
0: ก็คือการนำกะทิผงเข้ามาเนี่ยกะทิผงก็ไม่ได้แจ้งว่านำเข้าเท่าไหร่นะครับการนำมะพร้าวลูกเข้ามาเนี่ยจริงๆบทบาทการนำมะพร้าวลูกมานะครับนำเข้าเพื่อมาผลิตกะทิอย่างเดียวนะครับ
1: ครับ
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยโรงงานก็ได้ส่งมะพร้าวเนี่ยออกมากระทอกข้างนอกโรงงานที่นำเข้ามะพร้าวจากเมืองนอกมะพร้าวผลก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเสร็จท่านก็ส่งมากระเทาะตามแหล่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชบุรีทางข้างบนนั่นแหละกันอย่าไปเอ่ยจังหวัดเขาเยอะเลยเดี๋ยวเขาจะเกลียดเราใหญ่นะครับเข้ามามีการกระจายนำมะพร้าวเนี่ยออกมากระเทาะข้างนอกตอนนี้การนำมะพร้าวออกมาข้างนอกเนี่ยมันถ้าพูดตามภาษาเรามันก็มีการลักลอบนำไปขายได้อีกการนำมะพร้าวนอกมากระท่อแล้วนำไปขายกับหัวขูดอีกเนี่ยซึ่งการค้าภายในต้องควบคุมไม่ได้ตอนนี้ด้วยระบบราชการก็บอกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีนะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นได้และมันก็มี
1: ครับ
0: ตอนนี้ร้านหัวขูดร้านกะทิที่ขายอยู่ตามตลาดสดต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องซื้อมะพร้าวจากสวนเพื่อไปทำนี่คือจุดเริ่มต้นของมะพร้าวเราก่อนพอเราส่งมะพร้าวจากบ้านเราเนี่ยไปให้หัวขูดตามจังหวัดต่างๆเนี่ยได้ขายแต่จังหวัดที่อยู่ใกล้กับแหล่งการนำเข้ามะพร้าวต่างๆเนี่ยก็ได้มีการรับมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวดำนะพอกระเทาะเปลือกอ่อนแล้วส่วนหนึ่งเราเอาไปทำมะพร้าวขาวแต่ที่เขาเอาไปทำกะทินะครับมันก็ยังเป็นมะพร้าวดำมะพร้าวที่มันพอกระเทาะออกจากกะลาเสร็จมันก็จะเป็นดำ
1: ครับ
0: ก็ได้มีการนำมะพร้าวดำก็ไปขายหัวขูดกันแต่หลายคนก็ อาจจะพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไม่ได้มันก็ส่งผลให้ราคาตามสวนเนี่ยมันก็ดรอปไปอีกส่วนหนึ่งด้วย

0: และการนำเข้ามะพร้าวนอกจากข้อมูลของสำนักเกษตรเนี่ยเขาบอกปีนี้นะครับการนำเข้าลดลง 60% จากปีที่แล้วเยอะไหมครับถ้าพูดตามข่าวเราเยอะนะ
1: ครับ
0: ถ้าเยอะแสดงว่าราคามันก็ควรจะดีสิแต่ในฟาร์มจริงวันนี้มะพร้าวอย่างที่เราพูดนะแถวทางใต้รุ่น3บาทชุมพร 3-4 บาทมาบางสะพานเนี่ยก็ 5-6 บาทแต่ในคำว่า 5-6 บาทของบางสะพานเนี่ยบางสะพานขายมะพร้าว100ลูกจะต้องแถม10ลูกนี่คือการค้าขายในอำเภอบางสะพานซึ่งมันก็มีมา 5-60 ปีเราก็ไม่รู้ใครมันคิดระบบออกมาสมัยก่อนก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามะพร้าวเนี่ยต้องส่งรถไฟ
1: นะครับ
0: เพื่อไปต่างจังหวัดเนี่ยในการขนส่งมันอาจจะช้าหนึ่งเราต้องเอามะพร้าวจากล้งเนี่ยไปขึ้นรถไฟนะครับสมัยผมเด็กจำได้ว่าต้องทางรถไฟมันจะมีรถมะพร้าวปล่อยไปก็โยนขึ้นรถไฟขึ้นตู้ไปกว่าจะไปถึงเนี่ยมันก็อาจจะมีการเน่าเสียกว่าจะไปลงรถไฟจากผู้ประกอบการต่างจังหวัดจะมารับไปนะครับมันก็เป็นไปได้ว่ามะพร้าวเนี่ยมันเสียหายอันนี้ด้วยคำว่าพ่อค้าเนี่ยเขาไม่ยอมขาดทุนอยู่แล้วเขาก็ตั้งระบบว่าไอ้มะพร้าวร้อยลูกเนี่ยต้องแถม10ลูกมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดคนบางสะพานขายมะพร้าวร้อยลูกก็ขาย110ลูกขายพันลูกก็ขาย1,100ลูกไอ้1,100ลูก
1: ครับ1,100ครับ
0: ก็110
1: นะ
0: มันก็เป็นปริมาณอย่างเงี้ยมาตลอดนะครับ
1: ครับ
0: บางสะพานถึงราคามะพร้าวถึงได้คงที่หมายความว่าถ้าที่อื่นถูกหน่อยบางสะพานก็ยังแพงหน่อยเพราะยังมีแถม
1: ครับ
0: มันยังมีแถมอยู่พอแถมเสร็จใช่ไหมครับไอ้เรื่องนี้ก็ส่งให้กับหน่วยงานแก้ไขก็ยังไม่มีอะไรแก้ไขเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนแก้ไขได้มะพร้าวเนี่ยพอมันส่งออกไปแล้วใช่ไหมครับที่มันถูกเนี่ยที่มันเยอะปัจจุบันเนี่ยมะพร้าวเนี่ยเราต้องเล่าก่อนว่ามะพร้าวเนี่ยซื้อลงซื้อนะครับไปถึงเนี่ยไม่ได้ขายเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้ขายหน้าวันนั้นน
1: ะครับ
0: หลงซื้อมะพร้าวไปเสร็จบางคนเนี่ยยังมีมะพร้าวค้างหลงตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาก็ยังมีอยู่ปัจจุบันเนี่ย
1: แล้วมะพร้าวไม่หอกเหรอครับอย่างนั้น
0: มะพร้าวเนี่ยเขาจะมีโกดังเก็บครับ
1: คือ
0: ทำไมซื้อแล้วไม่ขายเลยเพราะว่ามะพร้าวนอกมาเข้าเยอะไงครับ
1: ครับ
0: พอมะพร้าวนอกเข้ามาเยอะเนี่ยแต่หน่วยงานบอกอุ้ยมันลดการนำเข้าไปแล้วมันปีนี้มันลดไปถึง 60% แล้วเราเป็นประชาชนเราเชื่อได้ไหมครับในเมื่อความเป็นจริงเนี่ย
1: หมายความว่าทางรัฐบาลบอกว่าลดการนำเข้ามา 60%
0: ใช่ปีนี้ลดการนำเข้ามา 60% จากตัวเลขของปีที่แล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วทำไมใช่ว่าทำไมแล้วเมื่อลดนำเข้ามาแล้วหมายถึงว่าแสดงว่าในตลาดมะพร้าวก็ต้องน้อยลง
0: ครับมันต้องน้อยลง
1: ต้องน้อยลงเมื่อน้อยลงแสดงว่าราคามะพร้าวมันต้องดีขึ้นสิ
0: ครับแต่มันก็สวนทางกับสิ่งที่เขาประกาศเนี่ยครับ
1: ครับ
0: คือเราเรียกร้องราคามะพร้าวมาตั้งแต่18บาทนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้มันจะอยู่ประมาณ25บาทซึ่งชาวสวนก็คึกคักเฮฮาดีใจจนมาช่วงเดือนเมษาเนี่ยมะพร้าวลดลงเหลือประมาณ18บาทนะคร
1: ับ
0: เพราะมะพร้าวก็ต้องซื้อ18บาทก่อนใช่ไหมครับ18แล้วก็เมษาพฤษภามันก็เหลือ10บาทจนมาเหลือ7บาทจนมาถึงเดือนนี้เหลือ6บาท
1: แต
0: ่เราพูดไม่ได้เข้าข้างหลงก่อนหลงเนี่ยรับซื้อตั้งแต่18บาทมาก่อน18 15 12 8 9 10ใช่ไหมครับมาตลอดแต่ล้งเนี่ยไม่ได้ขายไอเดือนเมษาเนี่ยอาจจะขายหมดไปแล้วไอ้15บาทอาจจะขายหมดไปแล้วแต่พอเดือนหลังๆเนี่ยพอลงมาเนี่ยมันก็ทยอยขายเรื่อยแต่ของมันขายไม่ออกเพราะว่าการรับซื้อมะพร้าวขาวเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อทุกวันนะล้งเนี่ยก็จะทำมะพร้าวขาวส่งโรงงานเหมือนกันแต่อย่างโรงงานเนี่ยวันนี้เขาจำกัดมาว่าเอ้ยเอา200โลแต่มะพร้าวเนี่ยที่เก็บข้าวมันมากกว่า200โลท่านนึกออกไหม
1: ครับ
0: มะพร้าวมันเยอะกว่าการส่งออกไม่ได้การส่งลูกส่งไม่ได้ส่งลูกมาให้หัวขูดส่งไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สั่งมันก็ทำให้ล้งเนี่ยแบกรับการขาดทุนมาวันนี้ทำไมล้งยังต้องซื้อครับ ล้องเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อเพราะถ้าไม่ซื้อวันนี้ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเนี่ยล้องก็จะซื้อวันนี้6บาทเพื่อไปถัวกับเมื่อเดือนก่อนที่ซื้อ10บาทเนี่ยถัวกันไว้ก่อนสมมติซื้อเดือนก่อนไว้หมื่นลูกใช่ไหมครับเดือนนี้ก็ต้องหาซื้อให้ได้หมื่นลูกเผื่อว่าโชคดีราคามันจะขึ้นไปที่10บาทเขาก็จะได้เอา2เดือนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทยอยขายออกไปให้มันมีกำไรบ้างนี่คือล้องนะครับแต่ชาวสวนเวลาเราขายแล้วอ่ะมันก็สบายแหละสมมติวันนี้มันขายได้6บาทเราก็ขายก็สบายใจแหละแต่ก็ไปแบกรับภาระอยู่ที่หลงเหมือนกันแต่เนี้ยถ้ากลไกของตลาดเนี่ยมันไม่มีการแก้ไขทั้งระบบและมันไม่มีการรับประกันนะครับมันก็ทำให้พี่น้องชาวสวนมะพร้าวเนี่ยก็ยังเดือดร้อนอยู่และถ้าไม่มีตัวแทนของชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมนะครับกับกลุ่มน้ำมันต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นคนให้ข้อมูลต่างๆกับการนำเข้ามะพร้าวเนี่ยปัญหามันก็ยังวนกลับมาอยู่แบบนี้ครับพอถึงช่วงนี้มันก็จะถูกแล้วมันเป็นอย่างนี้มาอยู่บ่อยมากทุกปีจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ปีนี้มันห้าปีเนี้ยปีนี้เป็นปีที่รุนแรงที่สุดก็คือมะพร้าวเหลือถึงลูก5บาททางใต้ก็เหลือลูก3บาทจริงๆนะครับเพราะว่าทางใต้เนี่ยถ้าปอบสองกรุงเทพก็จะอยู่ที่การขนส่งเพิ่มขึ้นไปอีก
1: นะครับ
0: ในการแก้ไขก็คือชาวสวนหรือสมาคมชาวสวนมะพร้าวต่างๆเนี่ยก็เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ยหนึ่งให้เปิดเผยตัวเลขการนำเข้าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบบ้างว่าปีนี้คุณจะนำเข้ามะพร้าวเท่าไหร่เขาจะได้กะถูกนะครับว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คือชาวสวนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะไปเห็นปริมาณตัวเลขเนี่ยเขาจะพอเข้าใจถึงเขาจะเป็นชาวบ้านก็แล้วแต่นะครับสองเนี่ยในการนำเข้ามะพร้าวเนี่ยก็ควรจะใช้ข้อมูลที่มันเกิดจากความจริงนะครับมะพร้าวปัจจุบันที่มันได้ถูกแล้วก็มีการนำเข้าเนี่ยเพราะการเก็บข้อมูลของเกษตรแล้วกันนะของเกษตรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามะพร้าวหนึ่งต้นเนี่ยมันออกได้2ลูกครึ่ง ซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้ไหมครับ
1: มีเหรอครับมะพร้าวหนึ่งทลายเนี่ยหนึ่งบ้านผม
0: ก็คือโดยเฉลี่ยของเขาอะของการทำสถิติ
1: เฉลี่ยต่างๆแค่2ลูกครึ่งสองจุดครึ่งน้อยมาก
0: พอมันน้อยปุ๊บตัวเลขที่มันน้อยใช่ไหมครับมันก็ส่งผลไปถึงการนำเข้าได
1: ้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็มะพร้าวไทยออกลูกแค่นี้มันก็ใช้ไม่พอกับในประเทศแล้วก็โรงงานอยู่แล้วก็เป็นเหตุที่การนำเข้านี่คือสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องในสังคมเรียกร้องว่า
1: แล้ว
0: หน่วย
1: ถามนิดนึงเขาเอาวิธีการคิดมาจากไหนมีสูตรอะไรคิด
0: ก็นี่แหละครับที่เจ้าสวนก็ถามมาอยู่ว่า
1: ใช้สูตร
0: ที่ก็ได้ที่เจ้าสวนได้ต้องพูดกันง่ายๆว่าต้องบ่นแล้วกันคำพูดไม่ดูไม่อยากเท่าไหร่จริงๆเขาด่าแล้วแหละเขาบ่นแล้วบ่นหน่วยงานว่าคุณเอาอะไรมาคิดนะครับว่ามะพร้าวต่อหนึ่งต้นเนี่ยมันออก2 ลูกครึ่งนะมะพร้าวไร่เองมีเท่าไหร่ครับ20 ต้นนะ20ต้นก็มีอยู่40ประมาณไม่ถึง100ลูกอ่ะนั่นเราพูด
1: ใน
0: รายแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ประชาชนเขารับไม่ได้เลยมีอยู่ก่อนหน้านี้ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเขาออกมาพูดว่ามะพร้าวเนี่ยมันติดแล้งนะครับเพราะมันติดแล้งลูกมันเล็กมันไม่เข้าหัวขุดไม่ได
1: ้ครับ
0: นี่คือคำแถลงการของเขาแล้วกันของเลขาอโศกพันธุ์นี่หรืออะไรผมจำไม่ได้ก็ชาวบ้านก็บ่นกันแรงแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้มะพร้าวเนี่ยมันจะแรงไงก็มันไม่ได้ส่งผลให้ลูกเล็กมากครับเท่าแต่ว่าลูกเนี่ยจาก10ลูกเนี่ยมันอาจจะเหลือสัก8ลูกนึงนะมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับเวลามันรู้นะครับว่ามันเนี่ยกำลังอดหรือกำลังแรงหรือโดนแมลงโดนภัยต่างๆเนี่ยยังไงมันก็ต้องออกลูกนะครับแต่ลูกที่ออกเนี่ยมันแค่จะน้อยลงเท่านั้นเองจริงๆมันส่งผลให้มะพร้าวมันน้อยลงด้วยซ้ำนะครับแต่ราคามันควรจะขึ้นไหม
1: ใช่ครับถ้ามะพร้าว
0: ราคามันควรจะขึ้นสิเพราะมะพร้าวน้อยแต่พอมะพร้าวน้อยปุ๊บกลายเป็นช่องทางนะครับให้หน่วยงานเนี่ยนำเข้า
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็เลยทำให
1: ้ผมไม่อยากจะคุยว่ามันเป็นผลประโยชน์ของทางอะไรทางผู้ที่คิดอย่างนี้อยู่ เขาได้เสีย
0: วันนี้ผมได้ยินคำหนึ่งซึ่งผมก็ยังนึกถึงแล้วก็ยังมานึกเนี่ยยังนั่งนึกอยู่ว่าจะเอาไปลงในข่าวหรือว่าจริงๆรัฐบาลจะพูดว่าราคามะพร้าวมันเป็นไปตามกลไกของตลาดแต่เกษตรกรท่านหนึ่งท่านพูดว่าอ๋อมันไม่ใช่ครับท่านมันเป็นไปตามกลโกงของตลาด
1: ครับ
0: ทุกหน่วยร่วมกันโกงหมดครับ
1: ตลาดก็ที่จริงอ่ะนะในการซื้อมะพร้าวอ่ะนะครับในการซื้อมะพร้าวคนที่เขารับซื้อเขาเป็นผู้กำหนดราคามะพร้าวไว้แต่ต้น
0: เจ้ามะพร้าวมะพร้าวเนี่ยปัจจุบันนะครับกำหนดโดยโรงงานครับ
1: อ๋อครับ
0: โรงงานมะพร้าวจะขึ้นจะถูกจะแพงโรงงานเป็นผู้กำหนดมา
1: ครับ
0: โรงงานซื้อมะพร้าวขาวมะพร้าวขาวจะเป็นตัวชี้วัดมะพร้าวลูกปัจจุบันนะครับ
1: ครับ
0: บางคนถามอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับมะพร้าวอ่ะถ้ามะพร้าวขาวโลละ20บาทมะพร้าวลูกก็ต้องอยู่ที่10บาท
1: ครับ
0: นี่คือเราคิดง่ายมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันทำได้ไม่ถึงมันก็ใช้มะพร้าวประมาณลูกครึ่ง2ลูกถึงจะได้มะพร้าวขาว1กิโลมันก็เลยเป็นตัวกำหนดโดยอัตโนมัติว่ามะพร้าวขาวเนี่ยวันนี้มะพร้าวขาวเหลือ10บาทมะพร้าวลูกเหลือเท่าไหร่ครับ5บาท
1: 5บาท
0: ถ้ามะพร้าวขาวขยับ12มะพร้าวลูกก็เหลือ6บาทมะพร้าวผลใหญ่ต้องพูดถึงผลใหญ่นะครับผลเล็กเนี่ยก็ซื้ออีกราคานึงนะครับอันเนี้ยก็ถึงบอกว่าการกำหนดราคาเนี่ยไม่มีใครกำหนดได้นอกจากโรงงานกระทรวงออกมากำหนดราคาเอ้ยซื้อโลลูกละ20ได้ไหมผมว่าก็มันกำหนดไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้กระทรวงเองยังต้องไปขอร้องให้โรงงานซื้อมะพร้าวนะครับเขาเรียกไปขอความร่วมมือนะครับไม่ได้มีคำฝากว่าวันนี้ที่ประชาชนสงสัยหรือชาวสวนมะพร้าวสงสัยเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้มีคำสั่งเป็นหนังสือนะครับไม่ได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมีแต่ให้เจ้าหน้าที่ลงมาเพื่อเก็บข้อมูลไอ้การเก็บข้อมูลมาเก็บกันมาไม่รู้กี่เดือนแล้ว
1: ครับ
0: วันนี้สิ่งที่ชาวสวนอยากเห็นนะผมขอเอ่ยตามท่านสุปจีเองเนี่ยท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องมะพร้าวแกงมาเลยทั้งที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาวันนี
1: ้
0: ก็ร่วมหลายเดือนแล้วแหละนะ
1: ครับ
0: ท่านสุปจียังไม่พูดเรื่องมะพร้าวแกงเลยแล้วจะให้ประชาชนอย่างชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยเขาเชื่อได้ยังไงว่าการแก้ไขเนี่ยมันมีความจริงใจครับ
1: ครับ
0: อย่างทุเรียนมีปัญหาลงไปแก้ไขอย่างกุ้งมีปัญหาก็ลงไปแก้ไขอยู่ตอนนี้ปัญหาเรื่องกุ้งมันหนักอยู่นะครับแต่สิ่งที่มันแก้ยากของมะพร้าวเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันออกปีละหนึ่งครั้งหนึ่งแค่ไม่กี่เดือนแต่มะพร้าวเนี่ยมันออกทุกวัน
1: ครับ
0: มันมีทุกวันมองว่าการแก้ปัญหาถ้ามันไม่แก้โดยรวมเนี่ยไม่แก้กระทั่งชาวสวนคนรับซื้อนะครับโรงงานหัวขูดต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้คนก็ยังด่าว่ามะพร้าวมันถูกนะแต่ทำไมยังมาซื้อกะทิโลละ70 80 90อยู่เลย
1: ครับนี่แหละกำลังจะถามว่ามันสวนทางกันไหมกะทิราคาแพงนะครับกะทิราคา
0: จริงแล้ว
1: แต่มะพร้าวถูกอ่ะ
0: จริงๆผมชื่นชมคนขายกะทินะเขาสามารถกำหนดราคาโดยที่ไม่สนใจใครได้เลย
1: ครับ
0: อันนั้นตรงนี้แต่เราเป็นชาวสวนเรากำหนดไม่ได้
1: ครับ
0: คนขายกะทิเขาถามว่ากำไรเยอะไหมก็พอมีนะครับพอมียิ่งถ้ากะทิในบางสะพานเนี่ยผมว่าถ้าขาย50ก็อยู่ได้แล้วตอนนี้มะพร้าว1ลูกนะครับเอาไปกระเทาะเนี่ยถ้าเป็นมะพร้าวผลใหญ่ประมาณกิโลครึ่งนะครับเอาไปกระเทาะแล้วทำกะทิขายนะก็ได้อยู่ประมาณ8ขีดนะครับมะพร้าว1กิโลลูกละ1กิโลทั้งตลาดนะครับทำออกไปกระเทาะเพื่อขายเนื้อมะพร้าวที่เขาขายกันในตลาดเนี่ยก็อยู่ประมาณ6ขีดนะครับตอนนี้กะทิเนี่ยก็โดยฝากว่ามาก่อนเนี่ยเฮ้ยก็ตอนมะพร้าวแพงไม่ใครมีมาสนใจฉันเลย ฉันก็ซื้อมาได้กำไรบ้างไม่ได้กำไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าทุกคนได้กำไรครับถ้าไม่ได้กำไรร้านกะทิในเมืองไทยต้องหมดไปแล้วทุกคนก็ยังทำเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมมองว่าทำไมท่านไม่ร่วมมือกันช่วยชาวสวนนิดผมในฐานะที่เป็นลูกชาวสวนผมก็จะได้แนะนำว่าเอ้ยแล้วก็ไม่ต้องซื้อกะทิกล่องหรอกวันนี้เราก็ไปซื้อกะทิสดตามตลาดสิเขากำลังลงราคามันถูกวันนี้ถ้าเราเปรียบกะทิสดกับกะทิกล่องนะครับกะทิสดเขาก็อิงราคากะทิกล่องทำไมรู้ไหมครับกะทิกล่อง250 ml นะครับละประมาณเท่าไหร่ตอนนี้กิโลนะเกือบเป็นร้อยกว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ท่านทราบไหมครับในกะทิหนึ่งกล่องไม่ได้มีกะทิ 100% นะครับ
1: ครับ
0: ต้องไปอ่านข้างสลากดู
1: ครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง
0: ใช่ครับก็มีส่วนผสมหลายอย่าง
1: อ
0: ือก็เลยเปรียบเทียบได้ว่ากะทิกล่องเนี่ยก็ตกกิโลกรัมละเกือบ200บาทนะ
1: ครับ
0: ถ้าหักปริมาณนู่นปริมาณนี่แล้วเกือบ200ส่วนกะทิสดที่ขายในตลาดเนี่ยเราซื้อเนื้อกะทิ1กิโลก็อาจจะคั้นได้หัวก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกันตอน1กล่อง1กิโลเนี่ยผมว่ากะทิสดดีกว่านะคร
1: ับ
0: เพราะกะทิกล่องเนี่ยถ้าเราพูดเราจะรู้ได้ไงมันเป็นกะทิทั้งหมดมีใครรู้มั้ยมีใครพิสูจน์ได้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: จะถามนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่ได้ประชุมกันในตอนนี้ได้หารือคุยกับทางตัวแทนของทางรัฐบาลเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะแก้ไขช่วยเหลือได้อย่างไรได้บ้าง
0: ก็ในส่วนข้อเรียกร้องของชาวสวนวันนี้จากที่พูดไปนะก็คือให้ตั้งกรรมการพืชน้ำมันให้มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนบ้างนะครับซึ่งท่านสสนะครับก็ได้รับปากนะครับว่าจะไปหารือนะครับฟังให้ดีก่อนนะครับท่านจะไปหารือหาแนวทางนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได
1: ้ครับ
0: สอง
1: ทำไม
0: สองให้ตั้ง
1: ครับต่อเลยครับ
0: สองเนี่ยให้ตั้งคณะกรรมการมะพร้าวแห่งชาติก็เหมือนกับกลุ่มยางอ่ะท่านสมาคมยางอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มีการต่อรองกับหรือมีการพูดคุยกับโรงงานบ้างและการให้ข้อมูลมะพร้าวที่มันถูกต้องซึ่งปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นว่าการให้ข้อมูลเรื่องมะพร้าวมันไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ก็สสท่านก็รับปากว่าจะนำเข้าไปหารือนะครับแล้วก็จริงๆมันต้องเสนอเป็นยติต่อสภานะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ใช่ผมกำลังจะคุยกำลังจะถามว่าทำไมบรรดาสสซึ่งอยู่ในท้องถิ่นท้องที่เราทำไมไม่ทำเป็นยัตติในสภาขึ้นไปทวงถามตอนประชุมสภา
0: แล้วก็ไม่ได้แก้ตัวแทนสสคนเก่านะสสคนเก่าท่านก็พูดเรื่องมะพร้าวก็เยอะก็แก้ไขก็โดนด่ากันมาทุกคนแหละตอนนี้เป็นสสตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่พรรคร่วมรัฐบาลที่มันแข็งแรงแล้วกันนะเดิมทีท่านก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์แหละขอเอ่ยนามถึงสสท่านสสประมวลพงษ์ถาวรเดชท่านก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อนนะครับอย่างที่เราทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์นำในการจัดตั้งรัฐบาล
1: ครับ
0: มันก็อาจจะคิดแหละแต่ก็เหมือนก็ทำยากหน่อยวันนี้ที่ชาวสวนเขาคาดหวังเพราะว่าท่านสสพงพันธ์บอกประธานเนี่ยท่านอยู่ในฝั่งของภูมิใจไทยนะครับแล้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีสสภูมิใจไทย2ท่านนะครับชุมพรเนี่ยน่าจะมีทั้ง3เลยมั้ยถ้าผมทำไม่ผิดและทางใต้ก็ยังมีนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านสสท่านมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็คาดหวังอย่างที่ชาวสวนมะพร้าวก็คาดหวังว่ามันจะมีนะครับมะพร้าวแห่งชาติขึ้นมาได้หรือเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลแล้วก็มีชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเข้าไปรวมตัวคล้ายๆกลุ่มสหกรณ์ต่างๆนะเหมือนเราขายยางก็ยังมีสหกรณ์ยางต่างๆนะครับเขาก็ยังกำลังขายได้โดยเขาอยู่บ้างแต่มันก็อิงราคาตลาดนะแต่มันก็ยังมีเขาเรียกว่ามันยังมีระบบเสียงจากประชาชนบ้างนะครับและสามเนี่ยเขาตัดเชือกเลย ว่าขอให้มะพร้าวเนี่ยขึ้นผลละ18บาท
1: อืมครับ
0: เขาบอกว่าตอนนี้เราเบรกภาระการขาดทุนมาหลายเดือนแล้วบางคนกรมสถิติเขาทำข้อมูลว่าต้นทุนการผลิตมะพร้าวเนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 บาทเองแต่จริงๆแล้วนะครับมะพร้าวเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันทำเนี่ยต้นทุนการผลิตมะพร้าวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง10บาทวันนี้มันอาจจะเลยไปถึง12บาทแล้วก็ได้บางคนถามว่ามะพร้าวก็อยู่เฉยๆไม่เห็นต้องทำอะไรเลยมะพร้าวแต่คนปลูกมะพร้าวจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีการไถสวนใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาทำกันอยู่แล้วแต่บางสวนก็คือเทวดาช่วยก็ปลูกตามมีตามเกิด
1: ก็ได้มีอยู่กับเทวดาไว้ครับ
0: ใช่มาตรฐานการของกะทิก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ทับสแกเนี่ยโดยบริบทของทับสแกเลยนะครับเขาจะทำสวนมะพร้าวเนี่ยถ้าใครไปดูมันจะเตี้ยนมากๆนะมันจะเตียนมากๆเลยมันจะเตียนแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรรดน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับผลผลิตเขาถึงเป็นหนึ่งในประเทศไทยผมกล้าพูดว่าไปที่ไหนนะครับถ้าท่านเห็นแผงกะทิเขาก็จะเขียนว่าอะไรกะทิทับสแก
1: กะทิทับสแกครับ
0: อำเภอทับสแกท่านไปดูทางนู่นเลยทางข้างบนได้บอกพี่ผมวิ่งไปดูเลยเขาจะเขียนแถวเมืองการแถวราชบุรีแถวอะไรเขาจะเขียนกะทิทับสแกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เลยเป็นต้นทุนในการผลิตนะ ยิ่งเป็นมะพร้าวอินทรีย์นะครับมะพร้าวอินทรีย์เนี่ยต้นทุนการผลิตเนี่ยถามว่าสูงไหมเขาก็สูงนะครับเพราะเขาต้องใส่ใจเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเวลาต้องใช้แรงงานคนนะครับในการตัดหญ้านะเขาจะไม่ใช้สารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มะพร้าวพวกนี้ก็จะขายได้แพงกว่ามะพร้าวทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 บาทนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะพร้าวตัวเดียวที่ส่งออกต่างประเทศเป็นมะพร้าวผลไปส่งไปทางตะวันออกกลางอะไรพวกนู้นครับเพราะว่าพวกประเทศรวยๆเขาจะเลือกกินมะพร้าวที่มันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นอินทรีย์แล้วมันก็ไม่เป็นอันตราย
1: ครับ
0: นอกนั้น
1: เรื่องของปุ๋ยเคมีครับมีคำถามเนี่ยนะครับคำถามบอกว่ามีข่าวนะครับมีข่าวว่าทางชาวสวนเนี่ยชาวสวนมะพร้าวเนี่ยจะรวมพลกันในวันที่7จะไปไหนไปทำอะไร
0: ก็จะมีการแสดงพลังนะครับอย่าบอกว่าเป็นม็อบเป็นการประท้วงเลยก็จะแสดงพลังนะครับเดี๋ยวจะถูกจับหมดก่อนนะไปการแสดงพลังของพี่น้องชาวสวนเอามาพบปะพูดคุยกันนะครับตามมายายมีนะครับก็มานั่งเจอกันที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
1: ครับ
0: ผู้ชาวสวนปลูกสวนมะพร้าวต่างๆก็จะ
1: ไปนัดพบกันที่บางสะพาน
0: ใช่นัดพบกันที่หน้าอำเภอนะคร
1: ับ นัดพบกันที่หน้าอำเภอนะ
0: ครับ
1: นัดพบกันที่บางสะพาน
0: ก็มีการพบปะพูดคุยกันแต่อาจจะพูดดังหน่อยนึงอาจจะมีรถเครื่องเสียนะ
1: ครับ
0: มีไมค์แล้วก็อาจจะมีการจะพูดเนี่ยต่อว่าสักหน่อยนึงก็มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าตรงนู้นตรงนี้ขายไงก็แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการทำงานของหน่วยงานของรัฐพูดได้ดูดีนะพูดเดี๋ยวพูดเกินไปเดี๋ยวโดนไปดักก่อนไม่ให้ออกเห็นไหมชาวสวนมะพร้าวนี
1: ่มันมีความจำเป็นนะจำเป็นที่ต้องรวมกันเพื่อแสดงพลังให้เขาเห็นว่าเราเดือดร้อนน่ะชาวบ้านเดือดร้อนน่ะอย่าลืมนะครับว่าลูกไปโรงเรียนน่ะลูกเสียค่าเทอมอ่ะค่าข้าวค่าทุกอย่างมันอยู่ที่มะพร้าวแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มะพร้าวมันไม่มีราคาทำอะไรไม่ได้เลยล่ะจะเอาตังค์ที่ไหนครับจะไปกู้กยศ.ให้ลูกเรียนเนี่ยก็ยากนะตอนนี้อ่ะกว่าจะได้
0: กยศ.
1: ได้ฟ
0: ังครับได้ฟังผู้มาร่วมประชุมวันนี้นะเขาบอกว่าเขาฟังมาจากยายคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ผมการนำข้าวยายก็พูดแบบภาษาบางสะพานว่านำข้าวมาทำไมเนี่ยทีนี้จะจุกตูดตายอยู่เหรอเนี่ยคือนำข้าวมาทำไมที่บ้านเรานี่มะพร้าวมันเยอะเกินแล้วมันเยอะเกินนี่ นี่คนแก่ๆเขายังเขาเดือดร้อนอ่ะก็เหมือนที่ท่านผู้ดำเนินการพูดนะครับว่ามันเป็นเหมือนชีวิตนะครับ
1: มัน
0: คือทุกอย่างของเขาอ่ะวันนี้เราทำงานอื่นเราอาจจะเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็อาจจะมีเงินส่วนที่มันช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ชาวสวนมะพร้าวนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับยกที่ 1,000 ลูกนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราขายมะพร้าว 1,000 ลูกนะครับถ้าลูก25เราได้เท่าไหร่ครับ25,000หักค่าสอย 15% 15% หมื่นนึงก็หัก 1,500 20,000ก็ 3,000 3,000 กว่าบาทแล้วคนขึ้นมะพร้าวก็คึกคักนะครับเพราะมันได้ค่าตัวเยอะวันนี้เราขายมะพร้าว 1,000 ลูกได้ 6,000 บาท 6,000 บาทเนี่ยรายจ่ายไม่ได้ลดเลยนะฮะ
1: รายจ่าย
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: พาณิชย์ชี้ต้นทุนพลังงานลดดันปุ๋ยยูเรียถุงพลาสติกราคาลงกระทรวงพาณิชย์เผยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเริ่มส่งผลให้ต้นทุนการผลิตคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ทยอยปรับลดราคาลงตามต้นทุนพร้อมย้ำยังไม่มีผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขอขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่เตรียมตรวจสอบสาเหตุราคาข้าวถุงปรับสูงขึ้นสำหรับปุ๋ยยูเรียซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ราคาปรับขึ้นอยู่ที่ 1,400 บาทถึง 1,500 บาทต่อกระสอบล่าสุดหลังหารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าและราคาคลี่คลายราคาปรับลดลงอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามให้ราคาปรับลดลงตามต้นทุนอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนน้องหมาวิ่งตัดหน้ารถใครรับผิดชอบ
16: โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเข่าถลอกเลือดซิบเลยแถมรถมาพังอีกโอ้ยไอหมาบ้าที่ไหนเนี่ยทำไมเจ้าของถึงปล่อยออกมาวิ่งบนถนนแบบนี้เนี่ยรู้ก็รู้อยู่ว่าถนนนั้นมีให้รถวิ่งแล้วใครจะรับผิดชอบฉันล่ะเนี่ยกลับไปต้องโดนแม่ด่าแน่ๆเลยอ่ะเอ้ยเครียด
17: อย่ากังวลไปเลยค่ะเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเจ้าของสุนัขไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยงดูควบคุมสุนัขกฎหมายจราจรทางบกกำหนดไว้ห้ามไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยสัตว์ไปบนทางหรือถนนที่เป็นการกีดขวางการจราจรหากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้อื่นเกิดความเสียหายเพราะสุนัขวิ่งตัดหน้าในระยะประชันชิดเจ้าของสุนัขต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นเจ้าของต้องดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองดีๆนะคะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
18: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
19: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด กราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
20: สวัสดีครับ
21: สวัสดีครับ
20: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเรานะครับถือเป็นรายการแรกรายการเดียวของเมืองไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการนั้นได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้นะครับและมาร่วมกันเรียนรู้ครับในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับ
21: ครับผม
20: และวันนี้นะครับเราได้แชมป์สุดยอดสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนพิการของการเคลื่อนไหวเรียบร้อยครับ
21: ใช่แล้วครับนั่นคือพี่ต่อครับผม
20: ใช่พี่ต่อครับ
19: พี่ต่อเข็นรถช่วยเดินเข้ามาน
20: ี่ฮะโฉมหน้าแชมป์เราในปีนี้
21: ครับผม
20: ตรงกลางพี่ต่อตรงกลางเลยครับโอเค
21: พี่ต่อสวัสดีครับผม
20: พี่ต่อสวัสดีครับ
21: ผมแล้ว
20: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะเราเป็นสุดยอดนะฮะสื่อยอดนักสืบซีซั่น2
21: ครับผมได้ข่าวว่ารายการพาพี่ต่อไปทำกิจกรรมไม่คุ้นสีมาด้วยเป็นไงบ้างครับพี่ต่อ
22: ครับสนุกมากเลยครับได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมานานแล้วครับบนบ้านเรานี่สองแล้วครับ
20: เดี๋ยวนะนี่ขนาดบุญรอดแอบถามนะนี่ยังไม่หลุดออกมาเลยว่าไปที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่บอกเลยว่าที่นี่เป็นสิ่งที่พี่อยากไปที่สุดเลยใช่ไหม
22: สุดยอดครับนั่นเองเหมือนบ้านเราที่สองของผมละ
20: เอางี้มาถ้าบุญรอดอยากรู้ว่าไปไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
19: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
20: ตี5ตี4
22: ใช่ตี5นี่เขาไปรับตี5
20: อ๋อนี่ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแล้วจ้าร
19: ถวิ่งไปบนถนน
23: จากกรุงเทพเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงก็มาถึงที่หมายแล้วครับ
19: ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค2
22: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมบ้านหลังที่2ของผมนะครับที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคนงานภาค2นะครับป้าเข้ามาเยี่ยมบ้านกับผู้อยู่บ้านผมด้วยกันนะครับ
19: พี่ต่อเข็นรถเข้าไปในอาคารพี่ต่อให้สัมภาษณ
22: ์ผมเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบนะครับสมองเสียหายหรือเรียกง่ายๆว่าสะโตกนั่นแหละคือพิการครึ่งซีกแต่ผมมันเป็นสองข้างก็เลยครึ่งซีกนิดนึงแล้วก็พอดีผมตอนอยู่บ้านมันไม่มีอะไรทำผมก็เลยนั่งรถแท็กซี่ไปที่ห้างโลตัสรู้สึกแถวปู่เจ้าหรือศรีนครินทร์อะไรผมจำไม่ได้แล้วแท็กซี่ก็บอกว่าพี่ทุกคนภาพเลยพี่มาลองติดต่อที่ประกันสังคมดูละกันตอนนั้นผมพักอยู่แถวเทพรักษ์ก็เลยไปที่ประกันสังคมที่สมุทรปราการทางสมุทรปราการก็ส่งมาที่ประกันบ้านที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพแรงงานภาค2ที่จังหวัดระยองเนี่ยครับ
19: หญิงผมสั้นนั่งเย็บผ้ารถมอเตอร์ไซค์ประดิษฐ์สำหรับคนพิการงานศิลปะแก้วเพ้นฝีมือคนพิการ
22: ตอนนั้นผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์อยู่ที่ปากเกร็ดจริงๆออกจากงานแล้วด้วย2เดือนแต่ว่าไม่เกิน6เดือนผมก็ยังจะมาใช้สิทธิ์ทุกขลภาพได้อยู่ผมก็เลยไปลองไปขอถามสิทธิ์ก็ดูว่าผมได้ทุกคนภาพสามารถมาที่ศูนย์ฟื้นฟูได้หรือเปล่าบอกพี่ได้รับสิทธิ์แล้วก็แจ้งสิทธิ์กับเขาถ้าเขาก็ดำเนินเรื่องเขาก็โทรมาตามว่าพี่รถจากศูนย์ประกันสังคมมารับที่สู่ที่ศูนย์ที่สำนักงานประกันสังคมศูนย์สมุทรปราการแล้วนะครับเราก็เลยนั่งรถมาขึ้นรถของรถตู้ของที่นี่ไปมาที่ศูนย์ที่นี
19: ่พื้นที่ศูนย์ฟื้นฟูกว้างใหญ่
22: บัตรคนพิการของมาทำที่นี่แหละเพราะว่าพอได้บัตรทุกคนภาพแล้วก็เขาเลยทำบัตรคนพิการให้ทางที่นี่ดำเนินเรื่องให้นอกจากนี้นะครับที่แบบที่ระยองนี่ก็มีหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนู้นนะครับสามารถติดต่อได้ที่1300นะครับเพื่อรับความช่วยเหลือจากกระทรวงนี้นะครับเกี่ยวกับความพิการของคนนะครับ
23: ที่ศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว้างขวางมีกิจกรรมที่หลากหลายพี่ต่อได้กลับมาเยือนอีกครั้งรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
19: พี่ต่อนั่งคุยหัวเราะกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย
22: ์ส่วนหนึ่งที่ประทับใจที่นี่ที่สุดนะครับว่าผู้คนที่นี่พนักงานที่นี่นะครับทุกคนมีน้ำใจมากครับมีความสุขมากผมอยู่อย่างมีความสุขมากไปไหนก็มีแต่ผู้มีน้ำใจนะครับพอสึกแล้วว่าร่างกายเราแข็งแรงดีเขาจะเริ่มให้เราไปฟื้นฟูทางด้านอาชีพ แล้วผมก็จะเริ่มเรียนด้านการไล่กระจกเพราะผมมองไว้ว่าอาชีพทางที่ผมต้องการสนใจคือผมอยากเรียนทางด้านพวกออกแบบสิ่งพิมพ์ครับผมก็เลยมาเรียนทางด้านการไล่กระจกซึ่งพอทำไปรู้สึกมันทำให้เกิดสมาธิมากขึ้นและเริ่มมีความรู้สึกชอบมันครับอาจจะฟื้นฟูของเราทั้ง3ด้านเลยครับอย่างแรกคือด้านร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นด้าน2คือด้านจิตใจจิตใจเราก็จะแข็งแรงขึ้นสามารถต่อสู้กับความพิการของเราได้อย่างที่3คือด้านอาชีพเมื่อเราจบออกไปแล้วเราจะฝึกในการทำงานส่วนแรกก่อนผมที่เข้ามาศูนย์นะครับผมเป็นคนที่คิดมากมากเลยนอนแทบไม่หลับทุกคืนผมอยู่ที่ศูนย์นี่ก็หากิจกรรมเป็นธรรมดาทุกวันอย่างนี้น้องทันเคยพูดไว้แล้วครับถ้าคุณไม่ว่างคุณก็จะไม่คิดมันไม่มีเวลาให้คิดครับเราจะมีกิจกรรมทำเรื่อยๆเพราะจากกิจกรรมมันทำให้เรามีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการอยู่ที่นี่ตลอดเวลาพร้อมกับความรู้ที่เราได้รับด้วย
0: พี่ต่อยืนชมผลงานของคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์นั่งดู iPad กับชายเสื้อฟ้า
22: ก็อย่างกิจกรรมบางทีก็มีวิทยากรทางด้านเกี่ยวกับกายภาพมาสอนเราว่าการทำกายภาพทำอย่างไรได้บ้างให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเรื่องกีฬาที่นี่จะมีบ่อยมากจะมีวิทยากรมาคอยสอนตลอดอย่างเปตองเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะไปเล่นกันผู้ที่จะมาที่นี่ได้ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมจะมีรองรับว่าถึงจะได้สิทธิ์ทุกขลภาพคุณต้องทำงานมาแล้วกี่ปีส่งเบี้ยบริการกี่เดือนซึ่งจากพกของพกเนี่ยถึงคุณจะพิการแต่กำเนิดยังไงทางพกเขาดูแลรักษาของผู้พิการอยู่แล้วตามสิทธิ์ของรัฐบาลคือไม่กำหนดว่าคุณต้องทำงานส่งเบี้ยคนพิการก่อนเขาถึงจะมาดูแลถึงคุณจะพิการแต่กำเนิดแน่นอนคุณไม่มีงานอยู่แล้วตั้งแต่เกิดคุณทำไม่สามารถทำงานได้แต่ทางพกเขาจะเข้ามาดูแลด้วยงบประมาณของรัฐบาลควบคุมหมดทางการศึกษาทางด้านอาชีพทางด้านที่อยู่อาศัยจริงๆคุยการสามารถเบิกการปรับแต่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยของผู้พิการได้นะครับลองเข้าไปปรึกษาทางด้านหรือโทรถามทาง1300ดูนะครับว่าเราสามารถรับสิทธิ์อะไรได้บ้างบางทีอาจจะทำให้ชีวิตคนพิการได้ดีขึ้นนะครับจริงๆมันไม่ครอบคลุมมากกว่านั้นอีกมันเยอะมากกว่านั้นอีกใช่สามารถเบิกคนพิการก็เบิกได้แล้วก็ไหนจะมีสิทธิ์ขึ้นรถไฟฟรีขึ้นรถไฟฟ้าฟรีพวกนี้สารีปีกย่อยนี่เยอะมากแต่ถ้าชีวิตคุณมีปัญหาปรึกษา1300เลยครับสำหรับผู้พิการนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ศูนย์ชี้ให้พี่ต่อดูบอร์ดเรื่องกัดลายกระจกพร้อมกับชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์

0: ชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์เข็นรถมาเจอพี่ต่อหน้าอาคาร
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่ต่อเข็นรถคู่กับชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์ไปตามทางในอาคาร
1: ที่คิดถึงที่สุดก็อาจารย์วรบนี่แหละครับแล้วขนาดผมออกไปแล้วส่ง SMS ให้อาจารย์ถับเสื้อให้ครับเสื้อตัวนี้ทำให้ส่งไปก็ส่งให้ผมไปถึงที่อยู่ใหม่สวยงามเหมือนเดิมอาจารย์พี่เพื่ออาจารย์ไม่เปลี่ยน
2: ผมก็ภูมิใจในตัวพี่ต่อมากครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลมันก็เหมาะสมแล้วครับที่เขาได้รางวัลนี้เพราะว่าเขาเก่งมากคือแทนที่จะผมจะให้กำลังใจเขากลายเป็นว่าเขานั่นแหละครับเป็นคนที่ให้กำลังใจผมแล้วก็คนพิการเพื่อนพี่น้องด้วยกันได้เป็นอย่างดีเลยครับตอนที่เขามาใหม่ๆเขาไปเรียนเขาสนใจงานออกแบบสิ่งพิมพ์แต่ว่าแล้วด้วยความตั้งใจของเขาก็ไปเรียนกระจกเพื่อที่จะมา เรียนสาขาออกแบบสิ่งพิมพ์ซึ่งผมก็ดูแล้วเขาจะไหวไหมเนาะเราก็ดูว่าเขาไม่มีพื้นฐานคอมเนาะครับเขาบอกว่าเปิดปิดคอมได้เราก็โอเคลองดูให้โอกาสดูเขาก็มุ่งมั่นทำให้เห็นว่าเขาทำได้จริงแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเขาทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยเขาตั้งใจมากที่กับการเรียนกับชีวิตการทำงานจริงๆของเขาครับคือเขาตั้งใจมากจริง
0: ๆอาจารย์วันลบชายเสื้อเหลืองนั่งวีลแชร์ให้สัมภาษณ์พี่ต่อและอาจารย์วันลบในห้องเรียน
2: พี่ต่อสนใจนะก็ลองไปแล้วโหลดดู
0: พี่ต่อนั่งบนเก้าอี้มีผ้าคลุมตัว
3: อ้าวพี่ต่อครับไปตกลงกันตอนไหนครับเนี่ยทำไมได้นั่งให้อาจารย์ตัดผมให้ซะแล้ว
0: อาจารย์วันลบดึงผ้าออกพี่ต่อยกนิ้ว
1: แรมเย้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยเพราะปกติอาจารย์เขาจะตัดผมให้กับบุคลากรเข้ารับการอบรมที่นี่อยู่แล้วครับพอเห็นแล้วก็นายมาอาจารย์เราหัวซะหน่อยแล้วกันพี่โอ๋ก็เลยเจิมซะหน่อยแล้วกันเอกลักษณ์ที่สุดก็มาที่นี่แล้วเอกลักษณ์มากขึ้นอีกคืออาจารย์เราหัวให้ดีแล้วครับ
0: อาจารย์วันลบพาพี่ต่อมาดูการเย็บพรมเช็ดเท้า
3: อาจารย์วันลบพาพี่ต่อเดินเยี่ยมชมภายในศูนย์ฟื้นฟูไม่ได้กลับมา 7-8 ปีแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับพี่ต่อ
0: พี่ต่อยกแก้วสกรีนไลน์ขึ้นดูอาจารย์วันลบพูด
2: กิจกรรมของศูนย์ก็จะมีหลายกิจกรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมของฝึกอาชีพกิจกรรมทางด้านการแพทย์แล้วก็จะมีกิจกรรมนันทนาการเช่นออกกำลังกายเล่นกีฬาดนตรีนะครับจะมีการร้องเพลงเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูไม่ตึงเครียดแล้วก็ไม่หนักเกินไปในการฟื้นฟูวันนี้ก็จะมีเปตองนะครับกีฬาเปตองซึ่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูกำลังเล่นกันอยู่เราก็จะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ
0: พี่ต่ออาจารย์วันลบที่ลานเปตองมีผู้ฝึกอาชีพคนอื่นเล่นอยู
3: ่มาเยี่ยมเยือนที่ศูนย์ฟื้นฟูทั้งทีพี่ต่อกับอาจารย์วันลบก็ขอรื้อฟื้นความหลังเล่นกีฬาเปตองด้วยกันกับเพื่อนๆซะเลยฝีมือไม่ตกเลยนะครับพี่ต่ออ
0: าจารย์วันลบโยนลูกเปตองกลางสนามพี่ต่อนั่งพูดคุยกับอาจารย์หลังจากนั้นอาจารย์วันลบพาพี่ต่อไปที่ห้องเรียนที่มีอาร์ตแกลเลอรี่ติดอยู
3: ่ห้องนี้ใช่ไหมครับที่พี่ต่อเคยเรียนกัดลายกระจกกับอาจารย์กลับมาครั้งนี้พี่ต่อเหมือนมาดูงานรุ่นน้องเลยนะครับ
0: อาจารย์วันลบพูด
2: สาขามันจะมีฝึกเตรียมเข้าทำงานและฝึกอาชีพคือ2 ส่วนนะครับฝึกเตรียมก็จะมีพวกงานสิ่งประดิษฐ์งานกัดลายกระจกงานไม้งานพิมพ์อยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนว่าสนใจด้านไหนให้ทดลองเรียนได้ถ้ารู้สึกว่าเรียนไม่ได้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสาขาได้ครับ
0: ผลิตภัณฑ์งานฝีมือในรูปแบบต่างๆในห้องแสดงผลงาน
1: ต้องถามว่าคุณเคยกากบ้านเหมือนกันมาหรือเปล่าครับแล้วคุณได้กากบ้านนะครับความรู้สึกนั้นมันวิ่งเข้ามาในหัวเลยทีเดียวเหมือนคุณจากบ้านไม่นานแล้วคุณได้กากบ้านมันคืออย่างนั้นจริงๆเพราะก่อนที่ผมจะเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยชีวิตผมแทบไม่เหลืออะไรเลยคิดทุกอย่างแย่ทุกอย่างแต่พอที่นี่สามารถฟื้นฟูทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งร่างกายเรา ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วทำให้รู้สึกความรู้สึกเราดีขึ้นกับชีวิตเรามีแรงที่จะสามารถต่อสู้กับชีวิตที่มันเลวร้ายต่อไปได้ถึงบอกว่าอย่าไปท้อแท้นะครับชีวิตคนเราถึงเราจะพิการเราก็สามารถมีชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างที่จอร์แดนนั่นเคยบอกไว้ว่าชีวิตสิ่งสำคัญในชีวิตที่สุดคือความสุข
0: พี่ต่อพูดคุยกับอาจารย์วันลบยิ้มแย้ม
1: เขาบอกว่าคำพูดที่ทำให้เราท้อแท้ที่สุดไม่ได้มาจากคนรอบข้างหรอกครับมาจากจิตใจตัวเองนี่แหละถ้าเราแข็งแกร่งเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ฝ่าไปได้ครับขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเราพิการแล้วยิ่งเราพิการเราต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งกว่าคนปกติทำให้ชีวิตเราผ่านไม่ได้โดยง่ายสบายครับ
0: พี่ต่อนั่งคู่กับอาจารย์วันลบอาจารย์วันลบพูด
2: ก็อยากให้กำลังใจคนพิการเพื่อนคนพิการด้วยกันนะครับคือหัวใจสำคัญที่สุดร่างกายมันแค่ของภายนอกครับคือเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราจะไม่ยอมจำนนกับความพิการเราจะอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่แม้เพียงจำกัดปันป่าอุปสรรคไปให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ
1: แม่ผมจบแล้วท่านก็ยังเหมือนเดิมครับขนาดผมจบไปแล้วไปรบกวนท่านท่านก็ยังเหมือนเดิมจบไปแล้วกี่ปีเนี่ยมาหาท่านใหม่ท่านก็ยังเหมือนเดิมพาผมไปนู่นไปนี่ไปนั่นโดยไม่เหนื่อยนึกเหนื่อยนึกอะไรสักอย่างท่านยังปิดเดิมเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาลีมากๆเลยครับชอบมากเลยครับประทับใจตรงนี้นะครับ
2: ก็ภูมิใจในตัวพี่ต่อเขาทำให้คนพิการหลายๆคนได้เห็นศักยภาพครับในการฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้ชีวิตโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีเป็นตัวอย่างให้กับคนพิการด้วยกันได้ดีเลยโดยเฉพาะผมก็ยังทึ่งในตัวเขาเลยครับผมก็ภูมิใจดีใจและผมก็คิดว่าพี่ต่อสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้อย่างสบายเพราะว่าพี่ต่อเป็นคนเก่งแล้วก็รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิตผมไม่ต้องแนะนำอะไรเลยคือพี่ต่อเก่งอยู่แล้วครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์
1: พูดมากกว่าที่ผมลอยเลยเนี่ยกระดาษน้ำหนักเยอะยิ่งจะลอยเลย
2: เพราะว่าพี่ต่อทำให้เห็นผมยังไม่เก่งเท่าเขาเลยเขาออกไปเผชิญชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ไม่พึ่งใครเลยแล้วก็อยู่ด้วยตัวของตัวเองเก่งมากๆครับ
1: อย่างที่บอกอาจารย์ถ้าใส่เสื้อเบสแล้วใส่ผ้ามีผ้าคลุมบินได้แล้วเนี่ยซูเปอร์แมนแล้วเนี่ย
2: อันนี้ก็ชมเกิน
3: ชมกันซะเองแบบนี้เป็นใครก็ต้องยิ้มตามนะครับทางรายการมีอะไรจะเซอร์ไพรส์พี่ต่ออีกไหมครับนี
0: ่ลัดดาผู้อำนวยการศูนย์เข้ามาทักทายพี่ต่อและอาจารย์วันลบ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต่อธีระเกียรติและอาจารย์วันลบนะคะในนามของผอ.ศูนย์ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อด้วยนะคะที่ได้เป็นผู้ชนะของรายการยอดนักสืบในครั้งนี้นะคะทั้งนั้นน่ะเราก็มีความรู้สึกดีใจนะที่ทางศูนย์ได้เป็นโอกาสให้กับพี่ต่อได้มีโอกาสในครั้งนี้ซึ่งพี่ต่อก็ไม่เคยลืมทางศูนย์ไม่เคยลืมอาจารย์ที่สอนมาตลอดเวลาก็ขอขอบคุณพี่ต่อมากนะคะที่ยังนึกถึงกันอยู่ตลอดค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทุกคนที่อยู่ในศูนย์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในศูนย์ได้มีโอกาสฟื้นฟูตัวเองผอ.ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสดีๆในโอกาสตอนนี้และต่อไปตลอดไปนะคะ
0: ผอ.อาจารย์วันลบพี่ต่อเดินพูดคุยกัน
3: เป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยล่ะครับกับสถานที่แห่งความผูกพันที่ทำให้พี่ต่อมีพลังแรงใจในการปลุกความฝันสร้างอาชีพกลับสู่ชีวิตที่มีคุณค่าอีกครั้งว่าแต่มาระยองทั้งทีพี่ต่อมากระชิบกับทีมงานรายการบอกอยากไปอีกที่แต่จะให้ทีมงานพาไปที่ไหนดีครับ
0: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอ
5: โอ้สุดยอดมากเลย
1: ครับ
5: อันนี้คือการกลับไป
1: ครับผม
5: คือเพื่อไปดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเหรอ
1: ครับผม
5: เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหม
1: กิจการด้วยแหละก็เลยไปหาอาจารย์หน่อย
5: โอ้สุดยอดมากคืออยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าคนที่ทำงานในมาตรา33เนี่ยแล้วกลายมาเป็นคนพิการหรือว่าทุพพลภาพเนี่ยนะครับ ก็สามารถใช้สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะเป็นตามสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคมเหมือนพี่ต่อแบบนี้เลยส่วนเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการสามารถไปใช้สิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตเลยนะครับ
1: ตรงนี้นะครับอยากบอกว่าตรงนี้ของผู้พิการนะครับสามารถเข้าไปรับการมีสิทธิ์มากมายเลยครับทั้งสิทธิ์ในการเดินทางยกเว้นค่าเดินทางแล้วก็มีสิทธิ์ทางด้านการแพทย์มีสิทธิ์ทางด้านการศึกษามีสิทธิ์ทางด้านอะไรอาชีพฝึกอาชีพครับมีมากมายหลายอย่างเลยครับตรงนี้ก็โทรปรึกษาได้เลยนะครับ1300ครับถ้าผู้พิการมีปัญหาโทรปรึกษา1300เลยครับ
6: ใช่ครับและที่สำคัญนะครับต้องมีนี่เลยครับบัตรประจำตัวคนพิการครับรับรองว่ามีสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับแล้วพี่ต่อถ้าเราไปต่อดีครับซึ่งเราไป
1: ครับผมครับเราตามไปชมกันต่อได้เลยนะครับ
5: ไปชมกันต่อครับ
6: ครับ
0: ขึ้นตัวหนังสือวัดหนองกลับอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
3: และนี่คือวัดหนองกลับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528วัดนี้มีสีทองอารามทั้งกำแพงและวิหารเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองมีบรรยากาศดีและเงียบสงบมากๆเลยครับ
0: วัดตั้งท่ามกลางต้นไม้และหมู่บ้านในชุมชน
1: ไหนๆมาที่สวนฟื้นฟูระยองแล้วผมก็เคยได้เห็นในอินเทอร์เน็ตว่าวัดนี้มีความสวยงามผมก็เลยมาดูด้วยตาตัวเองสวยงามจริงๆครับเรามาเที่ยวชมวัดกันดีกว่านะครับไปเราไปด้วยกัน
0: พี่ต่อเข็นรถไปสักการะพระสังกระจาย

0: สำหรับใครที่เดินทางมาจังหวัดระยองก็สามารถมากราบสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อสาครและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหนองกลับแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนพี่ต่อได้นะครับ
1: พี่ต่อเข็นรถไปสักการะเจดีย์พุทธเมตตาเจดีย์สีทองมีลวดลายมังกรรอบเจดีย์

0: เซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์แล้วก็ซ้อนเซอร์ไพรส์หลายรอบมากเลยได้ใจแต่วันลบและใจแต่วันลบยังประตาของมีนี่เลยมันเล่นได้ร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้ฟื้นฟูที่เข้าไปร่วมฟื้นฟูกับที่ทุนแรงฟื้นฟูด้วยมีความสุขมากๆเลยครับวันนี้และมันได้มาสักการะพระวัดที่พระนี่ต่ออีกเป็นสิริมงคลกับตัวเองเรียกว่าเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ซ้อนกันอีกชอบมากเลยครับแต่ตรงนี้อยากฝากบอกกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอยากจะให้มีเฟสที่ดีไซน์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเข้ามาร่วมสนุกร่วมท่องเที่ยวด้วยกันทั้งหมดแหละครับตรงนี้เขาจะได้มีความสุขในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยผมอยากฝากถึงคนพิการทุกคนนะครับกำลังใจนะครับทำให้เราฟันฝ่าเข้าไปได้ทุกอุปสรรคไม่มีเสียงไหนเด้งดังเท่ากับเสียงทำให้ตัวเองย่อท้อแต่ตัวเราเองนะครับถ้าเราเข้มแข็งอยู่เสียงต่อว่าเสียงลดทอความรู้สึกเราขนาดไหนก็ไม่สามารถทำลายความแข็งแรงของเราได้หรอกครับสู้ๆครับทุกคนครับผมขอบคุณมากครับ
1: ลวดลายแกะสลักสีทองที่วิหารและกำแพงรอบวัด

0: สวยมากนะพี่บอยคือว้าวเกิน
1: เป็นไงเขาเรียกว่าต่อสายบุญ
0: คร
1: ับ อันนี้คือเป็นสถานที่ที่แบบว่าพี่ต่อ นี่คือเลือกเองใช่ไหม ว่าบอกกับทีมงานว่าเอ้ยผมเนี่ยอยากจะไปดูเรื่องแหล่งเขาเรียกอะไรเป็นสถานที่พักผ่อนจิตใจทำให้สบายจิตสบายใจก็เลือกไปวัดนี
2: ้ครับผมได้ยินในโซเชียลด้วยว่าได้เห็นในโซเชียลด้วยว่ามันสวย
1: ครับ
2: ก็เลยแบบลองไปดูตาตัวเองสักรอบสิเป็นไงสวยจริงหรือเปล่าก็สวยจริงนะครับ
1: แล้วมีประโยชน์มากเลยนะฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีการพิการแบบเหมือนพี่ต่อเนี่ยไม
0: ่
1: มีโอกาสได้ไปเห็นแบบดีแล้วแบบใจมันฟูไง
0: ใจฟูมากครับผม
1: อยากจะบอกอะไรกับผู้ชมหน่อยไหมฮะ
2: อยากบอกกับเพื่อนผู้พิการทุกคนนะครับตรงนี้นะครับถึงเราพิการนะครับเราจะยืนหยัดได้ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับอย่าไปท้อครับเพราะมีความสุขอยู่แล้วเราทุกเราความสุขมันอยู่กับใจครับมันอยู่กับร่างกายมันสร้างมาจากใจเราตรงนี้ถ้าเราไม่ท้อเราก็สู้มันได้ครับไม่อย่าไปท้อเลยตรงนี้นะครับคนพิการนะครับเราต้องศึกษาสื่อให้ดีนะครับอย่าไปเสียรู้กับสื่อนะครับว่าตรงนี้เราจะไปแพ้กับมิจฉาชีพออนไลน์นะครับเราต้องสู้กับมันครับอย่าทำให้เราแย่ลงนะครับพวกนี้มันจะมาหลอกเราครับต้องพยายามต่อสู้ต่อไปครับ
0: ครับผมใช่แล้วครับอะไรพี่บอลเนี่ยไม่ถอเราสองคนเนี่ยท้อไม่ได้ครับพี่บอล
1: ต้องฮะชีวิตต้องสู้ต่อไป
0: ต้องต่อไปครับผม
1: อ่ะสำหรับคิวหน้านะครับเป็นคิวของหนุ่มตุ้มนะครับเป็นคนพิการกลุ่มประเภททางสติปัญญานะครับผมมาลุ้นกันหน่อยว่าเขาจะทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอะไรกันบ้างทำอะไรที่ไหนยังไงนะครับผมเรามีนัดกันวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะสำหรับ Nopadon Story Podcast เพราะว่าเป็นวันที่ครบรอบทำ Nopadon Story Podcast มาทุกวันวันนี้เป็นวันครบรอบ8ปีนะครับผมเริ่มทำวันที่6กรกฎาคม2561และวันนี้ถ้าท่านฟังตรงวันนะครับวันที่6กรกฎาคม2569นะครับจริงๆมันก็ครบปี1 2ปีแต่ผมไม่เคยมาเฉลิมฉลองนะปกติผมจะพูดเรื่องพอดแคสต์ผมเนี่ยจะเป็นตอนที่100 200 300มากกว่าแล้ว ที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยตอนที่2900ก็เพิ่งพูดไปแต่คราวนี้ผมใส่ในคาล endar ไว้มันครบ8ปีนะจะชวนคุยแล้วกันเนาะว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนื่องจากตอนนี้มันมี AI นะครับก็เลยขอใช้ AI ใช้ Gemini เพราะว่ามันเอาเข้าไปวิเคราะห์ช่อง YouTube ได้ดีกว่า Gemini มันเป็นของ Google YouTube ก็เป็นของ Google เพราะนั้นเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลได้ดีนะครับก็เลยส่งให้ Gemini ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่ามันมีเทรนด์มันมีข้อมูลอินไซต์อะไรไหมในการทำNopadon Story Podcast เลยถือโอกาสเอาสิ่งที่ AI เนี่ยเขาวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเขาบอกว่าNopadon Story Podcast เนี่ยอย่างแรกเนี่ยเป็นพอดแคสต์ที่มีจำนวนตอนมากที่สุดพอดแคสต์หนึ่งในประเทศไทยจนถึงวันนี้ก็ประมาณ2923ตอนแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เนื่องจากจริงๆพอดแคสต์ผมไม่ได้เป็นคนทำพอดแคสต์แรกๆนะครับแต่ที่มีจำนวนตอนมากที่สุดอันหนึ่งของประเทศไทยก็เพราะว่าผมทำทุกวันครับผมไม่ค่อยเห็นช่องไหนทำทุกวันโดยเฉพาะช่องที่เขา เป็นองค์กรเนี่ยเพราะว่าเขาต้องมีสปอนเซอร์มีอะไรไงแต่ผมทำของผมเองไงเพราะฉะนั้นผมก็ทำได้สบายมากไม่ต้องมีสปอนเซอร์ผมก็ทำได้ประกอบกับผมไม่ได้มีคอสอะไรสูงเพราะผมใช้ตัวผมเองเลยผมไม่ได้ไปจ้างคนมาทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดังนั้นผมก็ทำเต็มที่จริงๆมิชชั่นทูเดอะมูนเนี่ยทำก่อนผมนะแต่ว่าตอนนี้จำนวนตอนน้อยกว่านิดนึงเพราะว่าหลังๆเข้าใจว่าทางมิชชั่นทูเดอะมูนเองก็ไม่ได้ลงทุกตอนทุกวันวันละตอนนะก็มีเว้นไปบ้างผมเข้าไปดูนะตอนแรกผมก็งงเอ๊ะจริงๆจำนวนตอนเขาน่าจะมากกว่าผมแต่ว่าอ๋อบางที3วันลงที4วันลงทีอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมมีจำนวนตอนมากที่สุดอันหนึ่งนะครับก็เป็นพอดแคสต์ที่จัดรายการทุกวันไม่มีวันหยุดต่อเนื่องมา8ปีแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเป็นสถิติที่ยากที่จะหาครีเอเตอร์คนอื่นเรียนแบบเนาะผมว่าผมเป็นคนโชคดีเป็นคนที่ได้อ่านหนังสือแล้วก็มันเลยมีเรื่องเล่าอ่ะบุ๊กรีวิวอะไรต่างๆนานาเนี่ยมาชวนคุยได้เยอะนะครับแล้วประกอบกับชอบทำด้วยถ้าไม่ชอบคงเลิกไปนานแล้วผมเคยเห็นพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำพอดแคสต์เนี่ยก็ชื่นชมนะแต่ว่าบางท่านก็ทำไป100ตอน200ตอนนั้นก็เบื่อละหรือบางทีก็หมดมุกอ่ะในนี้กดไป 2,900 ตอนเนี่ยก็เลยสนุกกับมันนะเวลาเฉลี่ยต่อตอนอยู่ประมาณ 15-30 นาทีเขาบอกว่าเป็นความยาวที่ผลวิจัยไม่แน่ใจมาจากไหนผลวิจัยนะเขาบอกว่าเป็นช่วงที่คนไทยนิยมฟังมากที่สุดเพราะว่าอยู่ในระหว่างการเดินทางหรือการทำกิจกรรมสั้นๆนะครับความยาวเฉลี่ยต่อตอนของผมประมาณ20นาทีนะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหถ้าคูณเข้าไปก็อยู่ประมาณเกือบเราๆหลักพันชั่วโมงอ่ะถ้าจะฟังทั้งหมดเลยอ่ะก็ลองคูณไปนะครับก็ 2,900 กว่าตอนละประมาณ20นาทีอ่ะนะครับเขาบอกว่านพดลสตอรี่เนี่ยก็มีคนติดตามประมาณใกล้ๆหลักแสนละถ้าเฉพาะ YouTube ก็ 82,000 ผมก็ไม่เคยให้ใคร Subscribe เลยนะเพียงแต่ว่าถ้าท่านเอางี้ท่านฟังผ่าน YouTube ตอนนี้กด Subscribe ด้วยก็จะขอบคุณนะครับก็จะมีจำนวน Subscribe เพิ่มขึ้นท่านจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่เคยแบบโฆษณาไม่เคยอะไรแบบนี้นะครับทำทุกวันก็7ตอนต่อสัปดาห์นะครับไม่ได้เว้นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ลงเนี่ยต้องบอกว่ามันหลายช่องทางนะแต่อยู่ราวๆ range ถ้าบางช่องก็จะลงตี4นะครับช่อง YouTube จะลง6โมงอะไรเงี้ยบล็อกดิจจะลง6โมงนะครับถ้าช่อง Spotify SoundCloud Podbean Apple Podcast อยู่ประมาณ 4:00 นะครับมีการอัดไว้ล่วงหน้าไหมมีนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นการอัดเฉพาะที่ผมจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ก่อนเคยเล่าให้ฟังครับว่าในอดีตเนี่ยไม่ได้อัดแล้วก็ขนไมค์ไปโอ้โหมันวุ่นวายแพ็คกระเป๋าก็ลำบากต้องขนคอมขนไมค์แล้วไปทำเซตติ้งผมเคยไปที่เขาใหญ่ทีหนึ่งแล้วขนไมค์ขนคอมไปอัดได้นะฮะแต่พอตอนจะเอาลงเน็ตพังคือเน็ตโรงแรมไม่ดีผมต้องสุดท้ายผมต้องขนคอมอะลงมาที่ล็อบบี้เพื่อมาเอาเน็ตอะไรเงี้ยคือวุ่นวายมากพอตอนหลังก็แบบไม่เอาดีกว่าเราอัดไปล่วงหน้าดีกว่าก็ทำนะครับเขาบอกเจมินายก็คงไปเอาข้อมูลมาจากคอนเทนต์ในพอดแคสต์มาเล่าให้ฟังว่าเป็นพอดแคสต์ที่โปรดักชันเรียบง่ายครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่เขาบอกว่าสถิติการหลุดหรือระบบเสียงมีปัญหาน้อยมากนะน้อยมากแล้วก็บอกว่าเป็นไม่กี่ช่องที่รันเลขตอนยาวแต่ EP 1000จนเกือบ 3,000 แล้วโดยไม่ได้แยกซีซั่นผมว่าพอดแคสต์ต่างประเทศเขาอาจจะมีซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3อะไรเงี้ยของผมไม่ได้แยกนะครับเนื้อหาหลักเนี่ยนี่เจมินายหรือ AI วิเคราะห์มานะ 70-80% เป็นรีวิวหนังสือทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็เขาบอกว่าโดยประมาณมีหนังสือน่าจะหลักเป็นพันเล่มอะที่ถูกสรุปและย่อยผ่านพอดแคสต์เพราะว่าบางเล่มเนี่ยก็จะมีการรีวิวหลายตอนด้วยนะครับบอกเนี่ยบางทีก็ขยายเป็นตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4เพื่อไม่ให้เนื้อหามันอัดแน่นมากไปนะครับถามว่าหนังสือแนวไหนที่คนชอบฟังนะก็ต้องบอกว่าเป็นแนวพัฒนาตัวเองเป็นแนวปรัชญาการใช้ชีวิตจิตวิทยาธุรกิจนะครับพวกนี้จะเป็นช่องจะเป็นเอพิโซดหรือว่าเป็นตอนที่ทำยอดวิวได้สูงนะเขาบอกว่าดูจากการทำพอดแคสต์เนี่ยผมน่าจะอ่านหนังสือจบเฉลี่ยสัปดาห์ละหลายเล่มเพราะว่ามีวัตถุดิบมาเล่าได้ทุกวันเนี่ยก็จริงอันนี้ก็จริงนะครับหนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือต่างประเทศเขามีสถิติให้ด้วยนะครับนี่ผมก็เพิ่งทราบนะเขาบอกว่าหนังสือต่างประเทศเนี่ยมีประมาณ 60% ส่วนหนังสือแปลและหนังสือภาษาไทยมีประมาณ 40% ถ้าแรงกิ้งเนี่ยเป็นหมวดของ personal development การพัฒนาตัวเองเป็นเยอะสุดแล้วก็ลองมาเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจในการจัดการแล้วก็ถัดมาเป็นเรื่องจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์นะครับอันนี้คือสถิติที่เขาพบมาจากการวิเคราะห์ช่องพอดแคสต์ของผมนะครับมีสถิติน่าสนใจแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าเขารู้มาได้ยังไงนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปพูดในพอดแคสต์หรือเปล่าด้วยเขาบอกว่าหลายเล่มที่ผมรีวิวก็ทำให้ยอดขายหนังสือดีขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมมีธีมหลักประจำสัปดาห์ว่ารายการประจำอะนะครับเคยทำรายการอย่างเช่น OKR Weekly เขาก็บอกว่าตอนนั้นทำ2ปีประมาณ100กว่าตอนนะทำทุกสัปดาห์ทุกวันพุธบอกว่าเป็นพอดแคสต์ที่เจาะลึกช่องเนี้ยไอ้ OKR Weekly ซึ่งอยู่ในนพดลสตอรี่นี่แหละเคยทำมานะครับ2ปีเขาบอกว่าเป็นรายการที่เกี่ยวกับ OKR ที่มีจำนวนตอนเยอะที่สุดในประเทศไทยละอันนี้ก็คงใช่แหละคงไม่มีใครจะมาพูด OKR ทั้งหมด100กว่าตอนหรอกเขาบอกว่าก็เยอะที่สุดละในอดีตเคยมีตอนตอบคำถามอันนี้จับได้นะหลังๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือคำถามมันวนๆซ้ำๆอ่ะจริงๆตอนนี้ก็ยังมีคำถามเข้ามาในเพจนะแต่ก็ไม่อยากบางทีพอพูดแล้วมันเริ่มซ้ำก็หยุดไปถ้าเป็นรายการประจำตอนนี้ก็เป็นรายการ Weekend Entrepreneur นะผู้ประกอบการวันหยุดกับรายการ Sunday Reflection สะท้อนคิดวันอาทิตย์อ้ออีกรายการหนึ่งวันศุกร์วันศุกร์คือ MBA Weekly อันนี้ก็เพิ่งทำมาจะครบ4ปีแล้วนะแล้วก็ผู้ประกอบการวันหยุดนี่นานกว่านั้นเยอะเลยแล้วก็Sunday Reflection ก็จะครบ4ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการหยิบยกเคสสตัดดี้ต่างๆมาคุยนะครับคำพูดที่เราพบบ่อยในตอนคือรีวิวหนังสืออันนี้ไม่เซอร์ไพรส์นะความสุข ความสำเร็จเทคนิคข้อคิดนะครับเรื่อง OKR ก็เขาก็วิเคราะห์มาว่ามันมีซีรีส์ OKR เยอะแยะมากมายนะครับทำตลอดนะครับแล้วก็มี OKR เขาเรียกว่าในตอนนี้มี Personal OKR มาด้วยในวันอาทิตย์นะที่จะมีตั้งเป้าทำนู่นทำนี่อันนี้ทุกคนถ้าเกิดฟังอยู่ตอนนี้ก็จะเข้าใจว่าในวันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะพูดอัปเดต OKR ส่วนบุคคลแต่ไม่ใช่รายการ OKR Weekly นะครับเขาบอกว่าคนฟังส่วนใหญ่เป็นคนทำงานนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจผู้บริหารนักศึกษานะครับแล้วก็มีผู้ฟังเหนียวแน่นสังเกตว่าจะมีคอมเมนต์ประมาณสวัสดีครับอาจารย์ในทุกๆเช้านะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคนคอมเมนต์อันนี้เป็นการวิเคราะห์ช่องจาก YouTube นะครับมีอัตราการฟังจนจบเขาเรียกว่า completion rate ในเกณฑ์ที่สูงมากเพราะว่าไม่มีน้ำอาจารย์เข้าเรื่องทันทีนะครับแล้วก็มีเขียนวิเคราะห์ด้วยนะว่าผมอ่านจาก AI นะบอกว่าน้ำเสียงชวนฟังลื่นหูและสงบจริงๆมีฟีดแบ็กกลับมาในตรงนี้ด้วยก็ต้องขอบคุณนะครับดีใจนะครับมาดูช่วงเวลาพีคในการฟังเขาบอกว่าคนฟังเนี่ยจะช่วง6โมงถึง9โมงเช้าเป็นช่วงเดินทางไปทำงานกับอีกครั้งคือช่วงก่อนนอนฮะ21ถึง23นาฬิกาสำหรับการตอบคอมเมนต์ในช่อง YouTube บอกว่ามีสถิติการตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองสูงมากซึ่งสร้างคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นต้องบอกว่าผมไม่มีทีมงานนะครับทุกการตอบคอมเมนต์ของ YouTube ผมพิมพ์เองหมดเลยนะครับผมพิมพ์เองหมดเลยนะครับเขาบอกว่าหัวข้อที่คนชอบมากสุดสังเกตจากการกดเซฟหรือแชร์เนี่ยจะเป็นเรื่องการจัดการความเครียดการรับมือความล้มเหลวเทคนิคการจัดการเวลาอันนี้จะเป็นหัวข้อที่คนเซฟไว้หรือว่าแชร์เยอะที่สุดมีการวิเคราะห์บอกว่าการเติบโตของช่องนี้ไม่ได้เกิดจากการยิงโฆษณาอย่างที่ผมบอกนะผมไม่เคยยิงโฆษณาแต่ว่าเกิดจากการที่มีการแชร์ต่อนะครับอาจจะเป็นผู้บริหารหรือว่าหัวหน้างานแชร์ให้ลูกน้องอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าการฟังจาก YouTube เนี่ยเปิด YouTube ทิ้งไว้เพื่อฟังเสียงเหมือนแอปสตรีมมิ่งก็แน่นอนผมไม่มีวิดีโอคือใน YouTube เนี่ยอาจจะมีคลิปวิดีโออยู่บ้างประเภทไลฟ์อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ทำภาพแบบพอดแคสต์เป็นวิดีโอไม่มีนะครับยอดวิวต่อคลิปค่อนข้างเสถียรไม่ได้ขึ้นลงตามกระแสข่าวดราม่าคือผมไม่เคยทำข่าวเกาะกระแสนะครับเขาบอกว่าคอนเทนต์ผมเป็นคอนเทนต์แบบ Evergreen นะคำว่า Evergreen คือคอนเทนต์ที่หยิบมาฟังเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเช่นวิธีการจัดการความเครียดเนี่ยฟังปีนี้กับอีก5ปีข้างหน้าผมก็คิดว่าวิธีก็ไม่น่าจะต่างกันมากอ่ะนะครับพอดแคสต์ผมคือ 99% เป็นโซโล่โฮสต์โซโล่โฮสต์คือทำคนเดียวนะครับน้อยครั้งมากที่ใช้การสัมภาษณ์นี่เขาก็วิเคราะห์ได้ถูกนะมีสถิติอันนี้น่าสนใจครับสถิติคำสุภาพเป็นพอดแคสต์ที่ใช้คำสุภาพ 100% ไม่มีคำหยาบคายแม้แต่คำเดียวตลอดหลายพันตอนปลอดภัยสำหรับผู้ฟังทุกใบก็ผมเป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้มีคำหยาบคายอะไร intro outro คือเขาจะเปิดด้วยวลีนี้เสมอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสอรี่พอดแคสต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เขาบอกว่าถูกพูดมาแล้วประมาณ 2,800 ครั้ง ก็เยอะมากนะครับนะฟอร์แมตก็ไม่ได้มีภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งนะผมแปลงจากไฟล์ MP3 ให้เป็น MP4 แล้วก็ใส่ภาพปกเข้าไปเองนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ความสั้นกระชับบทนำก็ไม่ลากยาวนะครับหนังสือจะรีวิวภายใน1นาทีแรกเสมอนะครับแล้วก็มีเพลย์ลิสต์นะรีวิวหนังสือบุ๊กรีวิว OKR นะครับต่างๆนะครับมีการนำประสบการณ์ตรงมาแชร์ด้วยนะครับในหลายๆอันเช่นการสอนในมหาวิทยาลัยนะครับองค์กรต่างๆเขาบอกว่าสไตล์การเล่าอันนี้เขาวิเคราะห์เองนะบอกเหมือนอาจารย์ใจดีนะโทนเสียงและการเว้นจังหวะหายใจไม่มีความเร่งรีบช่วยลดความเครียดให้ผู้ฟังได้ดีอ่ะดีนะครับแล้วก็ข้อนี้ก็ผมก็ชอบนะเพราะมันเป็นตัวตนผมดีคือไม่เน้นการทำคลิกเบตคือแบบ เข้าใจคำว่าคลิกเบตไหมครับคลิกเบตคือทำหัวข้อมันหวือหวาให้คนอยากกดเข้ามาเช่นอะไรสักอย่างที่แบบแล้วพอกดเข้ามาจะแบบไม่เห็นเกี่ยวเลยสิ่งมหัศจรรย์ถ้าฟังแล้วจะรวยภายใน1นาทีอะไรเงี้ยไม่เคยทำเขาบอกว่าเนื้อหาก็จะตามชื่อหนังสือเลยไม่ได้พาดหัวเกินจริงนะครับเขาบอกว่าช่องนี้เป็นเหมือนกับคลังปัญญาเคลื่อนที่ Digital Library โอ้โหดีใจนะครับเขาบอกว่าเป็นฐานข้อมูลสรุปหนังสือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยในรูปแบบเสียงครับโอ้โหดีใจนะฮะดีใจเขาบอกว่าถ้าคนฟัง1คนฟัง1คนฟังจบ1ตอนเนี่ยกับหนังสือ1เล่มเนี่ยก็จะแบบประหยัดเวลาในการเข้าถึงหนังสือเหล่านั้นซึ่งก็มีหนังสือหลายเล่มเลยที่ผมเอามาพูดแล้วทำให้คนได้มีโอกาสไปซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอ่านนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาขั้นนะผมเป็นคนติ๊กออกเองนะครับมันจะมีโฆษณาตรงกลางเนี่ยผมพยายามจะติ๊กออกนะครับว่าไม่เอาแบบเสียบกลางนะบางทีคนก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมาทำไมแต่มันอาจจะมันขึ้นโฆษณาผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ฟัง YouTube ของผมเองนะผมฟังผ่าน Spotify นะแต่ว่าอาจจะมีตอนช่วงต้นช่วงท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็เขาบอกว่ามีผมพูดหนังสือที่พูดบ่อยๆพวก Atomic Habit หรือว่าพูดเรื่องของprinciple ของ Ray Dalio อะไรเงี้ยก็มีหนังสือพวกนั้นพูดบ่อยนะครับแล้วก็มีผู้ฟังส่งข้อความมาเขาบอกนับครั้งไม่ถ้วนว่าพอดแคสต์นี้มีส่วนช่วยเปลี่ยนชีวิตช่วยให้เรียนจบช่วยธุรกิจรอดพ้นวิกฤตช่วยทำให้มีความเครียดลดลงเขาบอกสถิติพวกนี้มันเป็นสถิติด้านคุณค่านะบทสรุปที่เขาสรุปให้ว่าเขาบอกนพดลสตอรี่เนี่ยไม่ใช่พอดแคสต์ที่ให้ความรู้แต่เป็นสถาบันแห่งความสม่ำเสมอสถิติที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่ยอดวิวที่ถล่มทลายในคลิปใดคลิปหนึ่งแต่เป็นกราฟเส้นตรงที่เติบโตอย่างมั่นคงสะท้อนถึงพลังแห่งวินัยที่ไม่เคยแผ่วปลายของอาจารย์นพดลครับก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับในฐานะที่ครบ18ปีพอดีไม่ใช่18นะ8ปีก่อน8ปีพอดีวันนี้มันเตือนขึ้นมาก็เลยอยากจะเล่าแล้วก็มีเล็กน้อยตอนนี้ผมอัด2ครั้งอีกแล้วสงสัยถึงเวลาแล้วล่ะที่อาจจะต้องหาเครื่องมือใหม่นะครับกำลังเล็งว่าจะซื้อคอมใหม่จะซื้อไอ้ตัวอัดใหม่หรืออะไรก็ตามนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับอัดไปเสร็จปุ๊บเสียงมันช็อตๆเหมือนไฟช็อตอีกแล้วหลังๆมันเป็นบ่อยก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็อย่างที่บอกปลั๊กมันอาจจะหลวมนะครับหวังว่านะเนี่ยเดี๋ยวจะย้อนกลับไปฟังเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังทั้งตอนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากละก็ถ้ามันมีอยู่นิดหน่อยก็ขออภัยแต่คิดว่ารอบ2น่าจะดีขึ้นเพราะว่าพยายามดึงเข้าดึงออกเทสอยู่หลายรอบเลยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อปท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ห้องประชุมโรงแรมโซลิชบีชราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปท.เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำปี 2571 ถึง 2575 โดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการประชุมจัดขึ้นโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษากว่า30หน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงด้านดร.วาสนาพงษาปานผู้ช่วยผู้อำนวยการอปท.กล่าวว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งเน้นการสร้างคุณค่ามากกว่าปริมาณพัฒนาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่สร้างรายได้เป็นธรรมแก่ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และศักยภาพของพื้นที่เป็นฐานกำหนดทิศทางการพัฒนาพร้อมให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงระบบติดตามประเมินผลและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดสงขลาถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลังจากก่อนหน้านี้อปท.ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้วในจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกพื้นที่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก่อนนำมาปรับปรุงร่างแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งนี้อปท.จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการอปท.คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้เป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ะ
1: จำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุด
2: ละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟ
1: มะกรูดมะนาวมะพร้าว
2: ส้มโอฟักแฟงแตงโม
1: ชัยโยโหฮิว
0: แม่สองพี่น้องคลึกครื้นอารมณ์ดีเชียวนะจ๊ะ
1: เพิ่งเรียนมาวันนี้นะครับคำคล้องจองกันจำง่ายดีครับ
2: เอผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะทั้งหลายนี่ทำไมต้องเรียกว่ามะล่ะคะพี่พศ
0: ในสมัยสุโขทัยนู่นเขาเรียกผลไม้บางชนิดว่าหมากต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นมะอย่างหมากม่วงหมากพร้าวก็เลยกลายเป็นมะม่วงมะพร้าวนี่แหละจ้ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองดีล่ะใจดีจะจำไปเล่าให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังบ้างค่ะ
0: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ
3: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

พลงที่เบนร้องคือ A Happy Wanderer หรือนักจาริกเดินทางผู้มีความสุขเป็นเพลงจังหวะมาร์ชอันสนุกสนานบรรยายถึงความสุขเบิกบานใจของนักไต่เขาลำเนาไพรพเนจรไปเรื่อยๆเนื้อร้องก็ประทับใจอยู่แล้วและเมื่อถึงตอนที่หล่อนเอื้อนทำนองในลักษณะกู่ร้องเสียงกู่หรือโห่ร้องนั้นก็หวานใสร่าเริงสนอหูนักจอมพรานดูเหมือนจะมีความสุขเขามองยิ้มยิ้มจับอยู่เบื้องหลังของหล่อนซึ่งกำลังไต่เขาร้องเพลงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่อาทรกับอะไรทั้งสิ้นลักษณะของอิซาเบลเกือบจะใกล้เคียงกับมาเรียฮอฟมันแต่หล่อนร้องเพลงได้ไพเราะกว่าเหมือนนักร้องอาชีพเอาทีเดียวคืนนี้หล่อนมีอะไรที่น่ารักน่าสนใจหลายๆอย่างเขาบอกกับตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวไม่ถือตัวปั้นท่าไม่แสดงความฉลาดลึกในทางวาจาร่าเริงแจ่มใสเสมอแววตาปราศจากลับลงเล่ห์สนัยให้คนพบสัญลักษณ์หรืออารมณ์ทางเพศก็แสดงออกมาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ซ่อนเร้นแต่ไม่ถึงกับหน้าด้านบัดสีบัดถลึงจนเกินไปนักผู้หญิงอเมริกันคนนี้พอจะทำอารมณ์ของเขาให้ผ่องแผ้วร่าเริงสนุกสนานขึ้นมาได้อย่างประหลาดอย่างน้อยก็ในลักษณะของเพื่อนที่สร้างบรรยากาศอันแจ่มใสไม่เคร่งเครียดขุ่นมัวทำให้ต้องคิดอะไรมากจุดเหล่านี้หล่อนเหนือกว่าคริสติน่าซะอีกแต่เขาก็ไม่เฉลียวคิดแม้แต่น้อยว่าในเที่ยวขากลับลงไปจากหน้าผานี่แหละหล่อนตระเตรียมอะไรไว้แล้วแล้วก็ไม่มีใครมาสะกิดเตือนซะด้วยเพราะสมุนขวาคือตาบุญคำตอนนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ซะที่ไหนเขาไม่เพียงแต่จะฟังหล่อนร้องเฉยๆเท่านั้นแต่จะจับกระแสความแห่งความหมายนั้นได้อย่างสบอารมณ์มันก็ดีไปอย่างเหมือนกันสำหรับชีวิตในงานหนักเคร่งเครียดไม่รู้อนาคตของเขาคราวนี้ที่มีผู้หญิงสาวสวยของฝ่ายนายจ้างอารมณ์แจ่มใสคลื่นขี้เล่นอยู่เป็นนิดติดมาด้วยเช่นนี้ซ้ำยังจัดอยู่ในประเภทบุคคลที่มีคุณค่าของคณะเดินทางเพราะความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของหล่อนและไม่เป็นภาระอะไรให้มากนักการสนิทใกล้ชิดกับเบลน่าจะให้ความสบายปลอดโปร่งใจสำหรับคนอย่างเขามากกว่าคริสติน่านั่นเป็นความรู้สึกภายในที่บอกกับตนเองแม่ผมแดงเป็นคนไม่จริงจังกับอะไรทั้งสิ้นเชื่อแน่ว่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระทางกายและใจที่ยุ่งยากสืบเนื่องติดต่อกันไปความรู้สึกนึกคิดของหล่อนอิสระเสรีเต็มที่ไม่หวงตัวฟรีเซ็กซ์ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนหล่อนก็เหมือนกับผู้ชายประเภทชุยๆคนหนึ่งเท่านั้นชั่วไม่นานทั้งสองก็ได้ขึ้นมาจนถึงโพรงถ้ำขนาดย่อมๆซึ่งจัดว่ามีระดับเตี้ยที่สุดเมื่อวัดจากเชิงหน้าผาขึ้นมาภายในสว่างพร้อมแพรมอยู่ด้วยแสงใต้และกองไฟเล็กที่ก่อไว้หน้าปากถ้ำเสียงระพินตะโกนเรียกขึ้นไปก่อนและมีเสียงขานรับของผู้หญิงเมื่อทั้งสองโผล่ขึ้นไปก็เห็นสะเอิงนอนอยู่กับพื้นซึ่งปูรองไว้ด้วยเสื่ออันสานด้วยผิวไผ่มีลูกชายเล็กๆอายุประมาณ 6-7 ขวบกับนางเมียนั่งอยู่ใกล้ๆยังไม่หลับนอนทั้งครอบครัวเล็กๆนั้นดูเหมือนกำลังคุยกันอยู่พอเห็นพรานใหญ่กระแหม่มผมแดงก้มศีรษะลอดปากโพรงถ้ำที่ค่อนข้างเตี้ยเข้ามาพร้อมกับลำไฟฉายสว่างจ้าเจ้าคนเจ็บก็ยิ้มรับขยับจะลุกขึ้นแต่หมอเบนโบกมือพูดในภาษาของหล่อนไม่ต้องลุกหรอกนอนอยู่อย่างนั้นแหละตามสบายแม้จะฟังภาษากันไม่ออกแต่ก็รู้เรื่องกันโดยความหมายของน้ำเสียงและทีท่าที่เห็นสะเอิงจึงเพียงแต่พงกหัวชันขึ้นระพินหิ้วเอาถุงใส่เวชภัณฑ์ที่แบกมาด้วยเข้ามาวางไว้ใกล้ๆเตรียมพร้อมที่จะเป็นลูกมือเบนกวาดตาสีน้ำตาลใสไปภายในบริเวณเบื้องถ้ำขนาดห้องคูหานั้นพร้อมกับยิ้มให้กับเมียของสะเอิงและเอามือมาตบศีรษะของลูกชายคนเจ็บเบาๆเมียหน้าตาดีลูกก็น่ารัก
แต่เกือบไปแล้วทั้งเมียลูกเกือบจะไม่ได้เห็นหน้าผัวและพ่อหล่อนเอ่ยขึ้นยิ้มด้วยเสียงร่าเริงแจ่มใสก็เพราะความกรุณาของคุณกับคริสนั่นแหละรวมทั้งหัวหน้าของพวกคุณด้วยพรานใหญ่บอกด้วยเสียงอ่อนโยนแล้วหันไปพูดกับสะเอิงกับเมียของมันอยู่ 3-4 ประโยคระหว่างที่เบนกำลังรื้อถุงย่ามอยู่งัดเอาสิ่งที่ต้องการออกมาวางเรียงไว้จากนั้นหล่อนก็ตรวจดูอาการของคนเจ็บสีหน้าแสดงอาการพอใจแล้วบอกเขาให้ช่วยส่องไฟฉายขณะที่หล่อนค่อยๆเลิกผ้าที่พันแผลไว้ออกตรวจดูรอยแผลที่เย็บเป็นไงบ้างหมอบอกฉันก่อนว่าคุณพูดอะไรกับเมียของเขาผมก็บอกว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคนช่วยชีวิตสะเอิงไว้หล่อนดีใจแล้วก็ขอบคุณชมว่าคุณน่ะเป็นนางฟ้าผิวขาวผมแดงที่สวยมากสะเอิงเองก็คงจะเล่าให้เมียฟังหมดแล้วเบนยิ้มกว้างขวางหล่อนเข้าใจพูดและท่าทางเป็นคนฉลาดนะทุกอย่างเรียบร้อยดีมากระพินแผลสวยแห้งไม่เป็นหนองอาการโดยทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่มีไข้หรืออย่างอื่นแทรกซ้อนปลอดภัยแล้วกว่า 75% แต่ก็บ่นว่ายังเพลียมากแล้วก็ยังเจ็บแผลก็กำลังจะให้น้ำเกลือช่วยอยู่นี่ไงอ่ะช่วยกันหน่อยหาแง่บนผนังใกล้ๆนี่แหละแทนเสาน้ำเกลืออย่างคล่องแคล่วฉับไวที่สุดพรานใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกมือให้แกหล่อนอย่างดีสะเอิงนั้นคุ้นเคยดีแล้วกับการให้น้ำเกลือยื่นแขนมาให้แทงเข็มโดยดีภายหลังปรับระดับการหยดน้ำเกลือเป็นที่พอใจหล่อนฉีดยาแก้ปวดให้อีกเข็มหนึ่งพร้อมทั้งมอบยาเม็ดชุดหนึ่งไว้ให้รวมทั้งแนะนำกับเมียของสะเอิงว่าควรจะต้องปฏิบัติต่อผัวเช่นไรบ้างโดยผ่านจอมมัคคุเทศซึ่งเป็นล่ามให้หลังจากนั้นหล่อนก็นั่งคุยกับเมียของสะเอิงและเด็กเล็กที่เป็นลูกหยอกล้ออย่างเอ็นดูอยู่ประมาณ10นาทีระพินเห็นเป็นการสมควรแก่เวลาก็พยักหน้าชวนไปกลับลงไปเถอะครับเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรออิสเบนฉายไฟสำรวจไปรอบๆคูหานั้นอีกครั้งมันเต็มไปด้วยหินย้อยที่โผล่ตะปุ่มตะป่ำลงมาจากเพดานด้านบนส่วนก้นถ้ำที่ลึกเข้าไปก็เป็นช่องโพรงเล็กๆแยกหายเข้าไปในความมืดมิดทั้งด้านขวาและซ้ายมือซึ่งบอกไม่ถูกว่ามันจะเป็นหนทางทะลุออกไปถึงไหนและลึกสักเท่าไหร่มันออกจะดูลึกลับน่ากลัวอยู่บ้างเหมือนกันแต่จะยังไงก็ตามถ้าพวกกะเหรี่ยงดงเข้ามายึดอาศัยนอนอยู่แบบนี้สัญชาตญาณของลูกป่าก็ย่อมจะบอกได้ว่ามันไม่มีภัยอันตรายใดที่จะโผล่มาจากโพรงเล็กหลังถ้ำนั้นแน่นอนมิฉะนั้นก็คงไม่เลือกเอาที่นี่บนนี้ท่าทางสบายดีนะสำหรับการพักนอนถ้าไม่เป็นห่วงว่าพวกนั้นจะรอฉันอยากจะนอนในนี้กับครอบครัวนี่ซะเลยหล่อนพึมพำออกมาอ่ะงั้นเอาไหมล่ะผมจะกลับลงไปบอกพวกเขาเองว่าคุณตัดสินใจนอนบนนี้มันปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองด้วยนะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นและยังไงประเดี๋ยวผมจะให้คนนำผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนขึ้นมาให้เขาแนะนำอย่างหวังดีเบนหัวเราะเบาๆลุกขึ้นยืนแล้วเดินนำออกมาจากโพรงถ้ำพร้อมกับพูดว่านี่คุณฉันแสดงอาการเห็นแก่ตัวทิ้งพวกเราทั้งหมดอย่างนั้นไม่ได้หรอกอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ด้วยกันเผชิญกับอะไรก็ต้องเผชิญด้วยกันฉันเพียงแต่รำพึงเท่านั้นเองว่าบนนี้สบายแล้วก็ปลอดภัยดีกระเหรี่ยงรอดตายชุดนี้น่ะฉลาดนะที่มาเลือกเอาชัยภูมิเหล่านี้เป็นที่พักซ่อนหลบภัยต่อไปนี่ถ้าฉันทายไม่ผิดพวกเขาอาจจะมาตั้งหลักแหล่งอยู่ตรงตีนเนินข้างล่างที่เราวางแคมป์กันนั่นก็ได้เพราะภูมิประเทศก็สะดวกดีมากเกี่ยวกับทางหนีที่ไล่ถ้าเกิดเหตุอันตรายจวนตัวจากช้างป่าหรือศัตรูอื่นใดบุกเข้ามาจะรับไว้ไม่ไหวพวกเขาก็จะถอยร่นขึ้นมาอาศัยอยู่บนถ้ำเหล่านี้ได้ทันการขณะนั้นทั้งสองออกมายืนอยู่บนลานหน้าโขดหินชะโงกก้อนใหญ่ที่ทำหน้าที่เหมือนฉากบังกั้นหน้าถ้ำที่สะเอิงและครอบครัวเข้าไปอาศัยอยู่เบนหยุดยืนสูดลมหายใจลึกเหมือนจะพักเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์อันเย็นฉ่ำ
ในยามราตรีบนหน้าผาสูงนั้นชั่วขณะหนึ่งรอบด้านมืดทะมึนไปหมดนอกจากเบื้องบนเท่านั้นที่แลดูประหนึ่งปลุกไว้ด้วยผ้ากำมะหยี่ดำสนิทและประดับไว้ด้วยจุดทองระยิบระยับของดวงดาวลมพัดกันโชคมาเป็นระยะระยะกระทบโขดหินตามบริเวณผาชันครางวื้วื้แลลงไปเบื้องล่างทางด้านที่วางแคมป์อยู่เห็นกองไฟก่อไว้ลุกแดงเป็นจุดๆรายรอบในรัศมีครึ่งวงกลมจอมคุเทศหยุดยืนรออยู่ใกล้ๆหล่อนควักบุหรี่ออกมาจากเสื้อแจ็คเก็ตที่เปิดอกอยู่นั้นส่งให้เขาก่อนแต่พรานใหญ่สั่นศีรษะปฏิเสธจึงหยิบขึ้นมาคาบเขาสะบัดซิปโป้ป้องไฟส่งไปให้แสงสว่างน้อยนิดนั้นทำให้มองเห็นหน้าและแววตากันได้แวบหนึ่งหล่อนยิ้มกล่าวขอบคุณเบาๆไปเถอะครับไปตามผมลงมานะครับเขาเร่งเตือนต่อมาพร้อมกับขยับตัวแต่หล่อนยังยืนพิงหินเฉยชูบุหรี่ที่เพิ่งติดไฟให้ดูอนุญาตให้ฉันสูบบุหรี่ให้หมดตัวก่อนได้ไหมคงไม่สะดวกสำหรับฉันแน่ในการที่ปากคาบบุหรี่โดยมีมือและเท้าทั้งสี่เกาะไต่ไปตามแง่หินขอโทษครับขอโทษผมอาจจะเร่งร้อนไปหน่อยอยากจะกลับลงไปถึงแคมป์ซะโดยเร็วผมยังมีงานที่จะต้องสั่งกับพวกนั้นอีกเล็กน้อยก่อนนอนแต่ไม่เป็นไรครับเชิญตามสบายก่อนก็ได้ครับคืนนี้ดูตามรูปการแล้วนี่มันเป็นคืนอันตรายที่สุดถ้าคุณเกิดไข้จับสั่นขึ้นมาอีกเหมือนคืนที่แล้วฉันว่ามันจะยุ่งนะถ้าเห็นท่าไม่ดียังไงล่ะก็บอกฉันซะก่อนดีกว่าจะได้สกัดป้องกันอาการอันไม่เข้าท่านั้นไว้ซะเอาเป็นว่าประเดี๋ยวฉีดยาดักไว้สักเข็มเป็นยังไงเขาหัวเราะเบาๆอะไรก็ได้ครับสุดแต่คุณจะเห็นสมควรแล้วกันแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเกิดอาการชนิดนั้นซ้อนๆกันถึง2คืนติดต่อกันระยะที่เคยเป็นถี่ที่สุดก็ไม่เร็วไปกว่า 4-5 วันหลังจากการจับสั่นครั้งล่าสุดในแต่ละครั้งขออย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าให้ยาประเภทนอนหลับหรือสะกดประสาทผมนะครับเพราะผมจะต้องพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ครับถ้างั้นก็เอาซะเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพอลงไปถึงข้างล่างฉันก็แยกเข้านอนกับพวกเลยส่วนคุณจะไปจัดการอะไรของคุณก็ตามสบายอย่างพาซื่อรพินบอกว่าเอาครับตกลงครับดีเหมือนกันถ้างั้นก็ส่งย่ามยานั่นแหละมาให้ฉันจอมพรานยื่นถุงบรรจุเครื่องเวชภัณฑ์ชุดย่อยให้เบลหล่อนซุดตัวลงและบอกให้เขานั่งลงด้วยสั่งให้ช่วยจัดฉายไฟให้อึดใจเดียวหล่อนก็งัดเข็มฉีดยาออกมาระพินกระเดือกน้ำลายลงคอถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วเขาเกลียดเข็มฉีดยาที่สุดนี่คุณหลีกเลี่ยงเป็นกินอย่างเดียวไม่ได้เหรอเขาถามอ่อยๆเบลซ่อนยิ้มมันปลอดภัยพอฉันเป็นหมอฉันควรจะรู้ดีกว่าคุณในเรื่องนี้นะหรือว่าคุณอยากจะรู้ดีกว่าฉันแล้วก็เกิดเหตุการณ์พลาดพลั้งขึ้นมาอีกมันอย่างเมื่อคืนอย่าลืมนะคุณรพินว่าคุณเป็นหลักประกันของพวกเราทุกคนจอมพรานจำนนนิ่งอึ้งไปแล้วเขาก็จำต้องม้วนแขนเสื้อพับขึ้นไปจนถึงต้นแขนรู้สึกโล่งใจนิดนึงที่ยาฉีดของหมอเบลไม่ได้เดินเข้าเส้นเลือดอย่างที่ตัวเองหวาดเสียไว้เพียงแค่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น

จอมพรานจำนนนิ่งอึ้งไปแล้วเขาก็จำต้องม้วนแขนเสื้อพับขึ้นไปจนถึงต้นแขนรู้สึกโล่งใจนิดนึงที่ยาฉีดของหมอเบลไม่ได้เดินเข้าเส้นเลือดอย่างที่ตัวเองหวาดเสียวไว้เพียงแค่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้นหล่อนเดินตัวยาให้กระเซ็นออกมาทางปลายเข็มเป็นการทดลองเล็กน้อยระพินเหลือบตามองปริมาณของยาฉีดในหลอดเห็นมันบรรจุอยู่เพียงไม่เกิน2ซีซีเท่านั้นเบนขยับตัวเข้ามาประชิดท่อนเขาอันประกอบด้วยปลีเนื้อขาอ่อนอวบเบียดกระน่องของตนเองในท่างอพับนั้นข้างหนึ่งวางทาบกดลงไปบนหน้าขาเขาที่นั่งขัดตมาดอยู่จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาก็ไม่ทันคิดหรือจับสังเกตอะไรได้และกระทบเข้ากับอวัยวะสำคัญที่ไม่ต้องการจะให้อะไรไปแตะต้องเสียดสีกับมันโดยไม่จำเป็นแต่ก็ไม่กล้าขยับตัวหลีกเลี่ยงเพราะพอจะขยับหล่อนก็เสือกปลายเข็มเข้าใต้ผิวหนังของเขาซะแล้วเดินยาอย่างช้าๆไม่เจ็บแต่เสียวแปลบเหมือนถูกมดกัดมันร้อนฉาวูบวาบยังไงพี่กนขณะที่ตัวยาเดินเข้าสู่กายหัวใจสูบฉีดแรงแล้วหูลั่นอื้อปริมาณยาก็แค่นิดเดียวเท่านั้นแต่หล่อนเดินตัวยาช้าเหลือเกินค่อยๆให้มันซึมเข้าใต้ผิวอย่างระมัดระวังนี่ระพินคุณจะไม่หนาวเลยสำหรับคืนนี้แต่ถ้าบังเอิญจะนอนไม่หลับสนิทก็อย่ามาโทษฉันเพราะคุณก็บอกอยู่เองแล้วว่าต้องการให้ประสาทตื่นพร้อมและรับรองจะไม่มีอาการอ่อนเพลียเลยกระซิบปนหัวเราะกังวานเสียงฟังดูประหลาดแว่วมาสู่โสดเขาเกือบ1นาทีเต็มๆสำหรับตัวยาอะไรก็ไม่ทราบแค่ไม่เกิน2ซีซีที่หล่อนฉีดยาให้เขาเบนกระตุกเข็มเอาออกเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้แล้วขยี้ให้ถ้าเขาสามารถจะมองเห็นในเงามืดได้ในขณะนี้ระพินก็คงจะเห็นริมฝีปากกว้างหนาย้อยยวนนั้นพรายจ้าไปด้วยรอยยิ้มแล้วยาเม็ดอีกเม็ดนึงก็วางลงไปบนฝ่ามือเขาโดยที่หล่อนจับมือเขาให้แบออกรับคำดูมันมีลักษณะพิกล

าโยนใส่ปากโดยดีและขยอกกลืนเข้าไปโดยไม่ต้องอาศัยน้ำใดๆทั้งสิ้นเสร็จสับหล่อนก็เป็นฝ่ายพยักหน้าชวนว่าไปกลับลงไปได้แล้วว่าแต่จะเอายังไงล่ะคุณฉันลงก่อนคุณตามหลังหรือว่าจะใช้วิธีเดิมโดยคุณล่วงหน้าลงไปก่อนฉันตามหลังบนความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในยังไงบอกไม่ถูกระหว่างที่ฤทธิ์ยาฉีดและยากินกำลังทำงานตามหน้าที่ของมันระพินรั้งไหล่หล่อนไว้ตัวเองไต่นำลงไปก่อนโดยหันหน้าเข้าแผ่นหินของหน้าผาบอกว่าวิธีเดิมปลอดภัยที่สุดครับให้ผมไต่ลงไปก่อนคุณตามลงมาถ้าคุณพลาดก็ยังหล่นลงมาติดผมไว้ไม่งั้นอาจหลุดเลยลงไปกระทบกับแง่หินซึ่งอันตรายมากกลางวันก็ขยันชั่วหน่อยนี่กลางคืนมองอะไรก็ไม่เห็นเอาละเบไต่ลงมาทีละช่วงผมจะเว้นระยะห่างจากคุณแค่วาเดียวเท่านั้นนะและจะส่องไฟให้ด้วยแต่ให้ตายเถอะทำไมตอนนี้ผมรู้สึกมึนเวียนหัวนิดหน่อยแค่ 2-3 นาทีก็จะเป็นปกติมันฤทธิ์ยานะคุณความจริงฉันควรให้คุณพักสักนิดนึงแต่เห็นคุณรีบจะลงไปให้ถึงที่พักโดยเร็วก็ไม่อยากให้เสียเวลาหล่อนตอบมาด้วยน้ำเสียงปกติธรรมดาที่สุดขณะที่เริ่มเกาะแง่หินไต่ถอยลงมาตามการนำของเขาซึ่งคอยส่องไฟและแนะนำอยู่ตลอดเวลาว่าให้เหนียวเกาะโคนต้นไม้เล็กๆที่งอกอยู่ประปรายและแง่หินส่วนไหนบ้างจึงจะมั่นคงแข็งแรงพอแก่การไว้วางใจที่สุดก่อนจะเริ่มลงเบนฉายไฟส่องตรวจทางไว้ก่อนแล้วหล่อนหมายตาไว้อย่างเหมาะมั่นกึ่งกลางระยะทางอันสูงชันนั้นมีตะพักตอนหนึ่งพื้นราบเรียบพอสมควรเป็นชานกว้างประมาณ2เมตรแล้วยาวในลักษณะครึ่งวงกลมราว 6-7 เมตรมีหนำซ้ำยังมีแง่หินขึ้นกำบังเหมือนรั้วล้อมไว้โดยทั่วไปตอนบนเป็นชะโงกราวกับใครมาก่อเป็นชายคาไว้กันน้ำค้างคำนวณว่าขนาดนี้ระพินไปเกาะยืนรอรับอยู่ก่อนแล้วตรงชะง่อนตอนบนของตะพักนั้นห่างจากหล่อนเพียงวาเดียวและระยะที่จะร่วงลงไปก็คงไม่เกิน2เมตรซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอันตรายอะไรมากนักแม้จะอยู่ในความมืดก็ตามเมื่อนั้นเบนก็เกาะหินพลาดถลายตัวลื่นลงมาพอดีพร้อมกับเสียงร้องอ้าวระพินเอื้อมมือออกไปคว้ารู้สึกว่าปลายรองเท้าของหล่อนที่ครูดลงมานั้นกระแทกเอายอดอกเขาพอดีไฟฉายที่คอยถือส่องก็กระเด็นหลุดจากมือเขาคว้าเข่าของหล่อนไว้ได้และเกาะยึดก่อนที่ตัวเองจะพังงะเพราะถูกกระแทกให้ร่วงลงไปอย่างเสียหลักแล้วทั้งสองก็ครูดลงมาพร้อมๆกันตามพื้นกรวดผสมดินลูกรังของผิวหน้าผานั้นลงไปนอนกลิ้งซ้อนทับกันอยู่บนไหล่ตะพักตรงนั้นพอดีโดยพรานใหญ่นอนหงายราบอยู่ด้านล่างอิสเบนคร่อมทับอยู่ด้านบนวงแขนทั้งสองของเขารวบเอากายอวบนันของหล่อนไว้โดยอัตโนมัติป้องกันไม่ให้หล่อนหลุดกลิ้งต่อไปอีกซึ่งอาจจะร่วงพ้นบริเวณดังกล่าวนั้นและร่วงลงไปสู่ด้านล่างอันเต็มไปด้วยอันตรายจากแง่หินที่โผล่รองรับอยู่เบลเป็นไงบ้างหัวฟาดถูกอะไรหรือเปล่าระพินร้องละล่ำละลักออกมาอย่างตกใจเพราะไม่รู้ว่าระหว่างที่กลิ้งชุลมุนลงมาด้วยกันนั้นร่างกายส่วนไหนของหล่อนจะสะบัดไปกระทบแง่หินที่ไหนเข้าบ้างเบงเงียบกริบร่างกายแทบทุกส่วนตั้งแต่ทรวงอกลงไปตลอดกลางลำตัวแนบเขาอย่างสนิทแก้มเย็นซีกซ้ายของหล่อนชิดกับใบหน้าจนได้ยินเสียงลมหายใจและไออุ่นที่ผ่านซอกหูขนาดส่วนสูงระหว่างชายไทยร่างสันทัดขนาดเขากับผู้หญิงอเมริกันที่มีรูปร่างขนาดเฉลี่ยเช่นหล่อนมันใกล้เคียงกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะให้จุดต่อจุดของแต่ละฝ่ายจะเหลื่อมล้ำหรือคลาดเคลื่อนกันไปในภาวะที่ประกบกันเช่นนี้

เบียร์อายุออลไรท์เขากระซิบเรียกอีกแทนคำตอบใดๆทั้งสิ้นกระพินรู้สึกว่าใบหน้าที่ซบอยู่ข้างๆซอกหูของเขาขยับเคลื่อนขึ้นแล้วทันใดริมฝีปากอ่อนนุ่มอบอุ่นก้อนหน้าลงมาบนริมฝีปากของเขาหนักหน่วงพร้อมกับปลายลิ้นที่กระแซะดุนเข้าไปจอมพรานตกใจขีดสุดแทบพังงะแต่ก็พังงะตัวหนีไม่ได้ซะแล้วเนื่องจากศีรษะของเขาแนบราบไปกับพื้นหินในขณะนี้ได้แต่อึกอักอยู่ในลำคอวงแขนทั้งสองที่โอบรัดรอบกายของหล่อนเปลี่ยนมาจับที่สีข้างคำสั่งจากสมองว่าให้ใช้มือทั้งสองนั้นผลักหล่อนให้พลิกตะแคงพ้นจากกายของเขาออกไปแต่ก็บังเอิญสิ้นดีอุ้งมือที่เตรียมดันอยู่นั้นรวบเข้ามาปะทะกับฐานอกที่นาบอกเขาเบียดเบ่งทะลักล้นออกไปด้านข้างเลือดในกายทุกหยดยิ่งร้อนฉาราวกับถูกไฟลนเมื่อสัมผัสกับการบดและขยับขยื่นอย่างแช่มช้าแต่หนักหน่วงของตะโพกที่ทับอยู่กลางลำตัวแม้ว่าจะมีเนื้อผ้าของกางเกงแต่ละฝ่ายบังไว้ก็ตามทีสวรรค์หรือมิฉะนั้นก็นรกสะกดเขาไว้แล้วแต่ความจริงมันเป็นผลเนื่องมาจากฤทธิ์ยาฉีดและยากินของหล่อนที่วางเขาไว้เมื่อตะกี้ระพินไพรวันหมดความเป็นตัวของตัวเองเหลือแต่เพียงอนุสติที่ร้องเตือนอยู่ไกลแสนไกลเท่านั้นว่าเขากำลังจะหมดความยับยั้งหรือปกป้องตนเองไว้ได้ซะแล้วใจว่าจะผลักแต่มือกลับกอดและไขว่คว้าควานเคล้นปากว่าจะด่าหรือพูดอะไรแรงๆกลับไม่มีเสียงที่จะหลุดรอดออกมาได้กายว่าจะนิ่งเฉยให้เป็นท่อนหินแต่ไอ้ที่เป็นท่อนหินน่ะกลับกลายเป็นอวัยวะส่วนอื่นและบัดนี้กำลังคลอเคลียสอดแทรกอยู่ในระหว่างปลีขาของหล่อนซึ่งแซงเบียดหนีบไว้บุญคำเฮ้ยไอ้ตาคำช่วยด้วยสิโว้ยนั่นเป็นเสียงที่ตะโกนอยู่ในสมองอันรางรางเลือนเลือนเท่านั้นอีซิมันเสียงกระซิบแผ่วใสดังอยู่ในริมหูเบลบ้าแล้วนี่คุณกำลังทำอะไร I'm going to eat you นั่นเป็นเสียงตอบเบาที่สุดในใจร้องว่าเฮ้ยแต่ปากก็แค่อ้าค้างอยู่เช่นนั้นรู้สึกต่อมาอย่างรางเลือนเหมือนฝันว่าถูกจูบที่ปลายคางซอกคอที่สวงอกซึ่งถูกปลดดุมออกไปริมฝีปากหนานุ่มนั้นกระทบผิวเนื้อปลายลิ้นกระดิกเขี่ยซ้ายเล่นตามร่างกายหัวเข็มขัดของเขาถูกปลดออกอย่างแช่มช้าโดยมือของหล่อนมาสะดุ้งโยงเมื่อได้ยินเสียงซิปกางเกงถูกรูดตะครุบข้อมือของหล่อนไว้แต่แล้วก็อ่อนเปรี้ยหมดกำลังเมื่อหลังมือทั้งสองถูกริมฝีปากคู่นั้นเล็มไปเรื่อยๆพร้อมทั้งค่อยๆปลดมือเขาให้เลิกยุ่งกับขอบกางเกงของตัวเองเสียแต่มีการนำมือนั้นให้สอดเข้าไปกระทบกับภูเขาก้อนเนื้อมหึมาสองลูกที่กดเคลียร์คล้ายสีอยู่ที่หน้าขาเขาแทนหมดความยึดเหนี่ยวโดยสิ้นเชิงเมื่อสัมผัสครั้งสุดท้ายส่งสัญญาณเตือนไปถึงไขสันหลังว่าเข้าไปทุกทีเซนติเมตรต่อเซนติเมตรจูบจนกระทั่งหมดสิ้นลำคอของหล่อนลึกจริงๆและลิ้นก็เหลือร้ายที่เขากำลังจะถูกกินถูกขยอกไม่ผิดอะไรกับปลาช่อนที่ตกอยู่ในปากของงูหลามทางด้านหัวเขาไม่เข้าใจตัวเองเลยอะไรกันนี่เป็นไปได้เหรอนี่เขากำลังทำอะไรหรือถูกทำอะไรอยู่เรี่ยวแรงในด้านที่จะต่อต้านขัดขืนสูญหายไปไหนหมดได้แต่ดิ้นบิดและเร่าอยู่ไปมากัด
กรามแน่นมือทั้งสองขยุ่มกำเส้นผมงามบนศีรษะของเบนไว้เกร็งไปหมดทั้งแขนขาท้องฟ้าเหนือตะเคียนทองคืนนี้อยู่ในภาวะปลอดโปร่งแจ่มใสที่สุดทว่าบนชะง่อนหินของหน้าผาระหว่างชายหนึ่งหญิงหนึ่งในสภาพตามลำพังโดดเดี่ยวและบรรยากาศสงบเงียบเชียบที่สุดปราศจากการรู้เห็นของสายตาที่สามนอกจากเจ้าป่าเจ้าเขาพายุอารมณ์โหมแรงกล้าขีดสุดไม่เกิน5นาทีเท่านั้นฝนของกามเทพก็ทะลักทะทังอย่างชนิดสุดที่จะสะกดกลั้นไว้ได้เพียงแต่ว่ามันตกผิดที่เท่านั้นพุ่งกระเซ็นเป็นระลอกเชี่ยวกรากถูกดูดซับแห้งสนิทหายเข้าไปหมด

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระพินไพรวันเคยเรียนกฎหมายอาญามาก่อนแล้วในสมัยรับราชการตำรวจบัดนี้ขณะที่นอนลืมตาโพลงมองดูท้องฟ้าประดับดาวอย่างปราศจากความหมายเขาก็ตั้งคำถามค้านกฎหมายขึ้นมาอย่างฉับพลันว่าเหตุใดกฎหมายไม่เคยทราบหรือเชื่อมาก่อนกระนั้นหรือว่าอันหญิงนั้นก็สามารถจะข่มขืนชายได้เหมือนกันซึ่งแม้จะไม่ใช้พละกำลังก็ใช้วิธีล่อลวงอันแยบยลยั่วยวนให้เคลิบเคลิ้มโดยไม่รู้ตัวหล่อนรีดเข้าไปจนหมดอย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งหมดจริงๆไม่เหลือเลยแม้แต่สักหยดในภาวะที่ไม่สามารถจะขัดขืนหรือต่อต้านได้แล้วนี่เขาจะไปร้องแรกแขกกระเชอหรือกล่าวฟ้องร้องหล่อนในข้อหาใดเอากับใครได้ลุกพรวดพราดขึ้นมาด่าบริพาทหรือว่าตบเตะหล่อนให้สาสมกับความแค้นที่สูญเสียไปกระนั้นหรือว่ากระโดดหน้าผาคอหักตายมิฉะนั้นก็ระเบิดกระหม่องตัวเองใช่มันรู้แล้วรู้รอดที่เสียทีเสียตัวอย่างสาวพรหมจารีที่ถูกชายขยี้พรหมจรรย์ระพินนอนหายใจรวยๆหน้าท้องที่แฟบจวนจะติดสันหลังของเขาอยู่แล้วขมแหววเป็นระลอกชาดิกไปทั้งกายแขนขาอ่อนเปรี้ยไปชั่วขณะแต่ไอสิ่งที่ต้องการให้มันอ่อนลงมันกลับพังงาดทะมึนอยู่เช่นเดิมเสมือนจะยังไม่สิ้นแรงปรารถนาก็จะสิ้นได้ยังไงในเมื่อถูกกระตุ้นเข้าไปเต็มอัตราศึกด้วยยาปลุกโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวฉงนสนเท่และอดประหลาดใจตัวเองอยู่ไม่หายว่านี่มันอะไรกันมันอะไรกันนี่จากระยะเวลาที่ต่างหล่นร่วงกันมานอนอยู่ตรงตะพักหินตำแหน่งนั้นล่วงเลยไปราวครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะนานกว่านั้นเล็กน้อยระพินนอนหงายสูบบุหรี่อัดควันหนักหนักเบนตะแคงกอดกายเขาไว้ถือวิสาสะเอามือที่คีบบุหรี่ของเขาไปสูบบ้างสมองแจ่มใสปลอดโปร่งขึ้นบ้างหรือยังอ่ะคุณหล่อนถามเขี่ยที่ปลายคางอันสากไปด้วยคราวเบาๆมากทีเดียวแต่ผมไม่ชอบพฤติการของคุณหรือตัวผมเองแบบนี้เลยนะอิสเบนหัวเราะเอื้อมมือไปที่เข็มขัดซองปืนอันรุ่ยร่ายอยู่ดึงปืนพกสั้นออกมาส่งให้เขางั้นยิงตัวตายซะดีไหมถ้าเสียใจมากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ผมนึกไม่ออกนะว่าผมเป็นอะไรไปหรือว่าอะไรมันเข้าสิงคุณก็เป็นผู้ชายแท้ๆนะสิจะต้องคิดอะไรมากให้มันเปลืองสมองเก็บข้างค้างไว้มากๆมันจะทำให้สมองหนักและโง่ทึบนี่เป็นหลักของชีววิทยาทั่วๆไปถ้าคุณไม่ใช่พวกวิปริตผิดธรรมชาติเออนี่คุณต้องการให้ผมมีสมองที่แจ่มใสฉลาดขึ้นอย่างนั้นเหรออย่างน้อยก็เบาตัวคล่องตัวขึ้นละผมอยากหลับเป็นตายอาจจะหลับเป็นตายก็ได้คืนนี้ไม่หรอกมีคาเฟอีนอยู่ในยาที่ให้กินด้วยคุณอาจจะนอนไม่หลับสนิทซะด้วยซ้ำคืนนี้นี่เบลบอกมาตามตรงดีกว่าคุณเอายาอะไรมาฉีดให้ผมก็ยากันจับไข้จับสันในคืนนี้ยังไงล่ะโกหกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังบ้าคลั่งอยู่นะอยากจะสมสู่กับสัตว์เพศเมียทุกชนิดไม่ว่ามันจะเป็นชนิดใดแม้กระทั่งอีแรงลงไปกันเถอะนี่เราขึ้นมานานผิดปกติแล้วพักอีกสัก 2-3 นาทีเถอะเพื่อเห็นแก่คุณไม่ใช่ฉันหรอกประเดี๋ยวผมก็จะฟัดคุณเข้าให้อีกเท่านั้นน่ะภาวะทางกายของผมยังไม่สงบจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทั้งๆที่มันไม่มีอะไรจะเหลืออยู่อีกแล้วหล่อนหัวเราะน้อยๆเอื้อมมือไปกลางลำตัวเขาอีกแต่ระพินปัดแรงจนหล่อนสะบัดมือเร่าร้องครางอู้ออกมานี่คุณยังไม่หายอารมณ์ร้ายอีกเหรอมากกว่า10 ซีซีแล้วนะที่รีดออกมาน่ะ
ผมอยากฆ่าคนรู้ไหมระพินตวัดผุดลุกขึ้นมานั่งแล้วใช้ไฟฉายของหลอนส่องหาสิ่งของที่วางไว้กลาดเกลื่อนตลอดจนไฟฉายของเขาที่ร่วงหลุดไปแต่เบลยังคงนอนตะแคงเปลือยท่อนล่างอยู่เช่นนั้นร้องท้ามาCome on, kill me with your spear. สุภาพบุรุษไพรผู้เสียท่าถอนใจเฮือกโคลงหัวดิกๆเก็บข้าวของมาได้ครบก็เข้ามาตบที่ตะโพกเปลือยในท่าตะแคงเอาแขนหนุนศีรษะอย่างสบายใจของหล่อนนี่คุณสบายใจมากสินะที่ข่มขืนผมได้อะก็เฉยๆธรรมดาไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยทฤษฎีของชีววิทยาไม่ผิดไปหรอกผู้ชายก็คือผู้ชายนั่นแหละคุณจะว่าฉันข่มขืนได้ยังไงในเมื่อคุณก็ไม่ได้ดิ้นรนขัดฝังนี่เป็นคดีสู้กันในศาลฉันก็หลุดพ้นคดีและตรงข้ามฉันว่าคุณน่ะข่มขืนฉันมากกว่านี่ถ้าผมตบคุณกลิ้งลงไปจากหน้าผานี่อะไรจะเกิดขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างมากฉันก็ร้องไห้ดังที่สุดแล้วตะโกนบอกให้พรรคพวกทุกคนรู้ว่าพรานนำทางจะข่มขืนและพยายามจะฆาตกรรมฉันระพินเดินเข้ามาฉุดแขนหล่อนให้ลุกขึ้นไปสวมเกงเข้าแต่งตัวเรียบร้อยผมจะลืมเหตุการณ์คืนนี้ซะให้สนิทแล้วหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะก็ไม่แน่หล่อนว่าพร้อมกับหัวเราะร่าเริงจัดการแต่งกายตามสบายแต่พอจะดึงซิปกางเกงขึ้นก็สั่นหน้าช้าๆเพราะดึงไม่ขึ้นเหลือบมองหน้าเขาพร้อมกับจุปากเบาๆและแก้ไขโดยวิธีเอาชายเสื้อสเวตเตอร์ลงมาคลุมซะรัดเข็มขัดตวัด M16 ขึ้นหลังในช่วงหลังที่ไต่ตามกันลงมาโดยแทบไม่พูดอะไรกันเลยนั้นระพินไพรวันชักจะหมดไขข้อเล่นเอาขาสั่นฝนของเขาตกหนักมากเกินไปตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ไม่เคยตกเลยนอกจากเผลอตัวนอนหลับนานๆครั้งเท่านั้นก่อนจะแยกจากกันเมื่อใกล้บริเวณแคมป์ที่พักเข้ามาเบนจับแขนเขาไว้ชะโงกหน้าเข้าไปกระซิบ Little Spear butPowerful กูนะระพินหน้าชามาเรียฮอฟมันหรือแมมคนไหนที่เขาผ่านมาก็ยังไม่เคยพูดกับเขาอย่างนี้เล่นกับแม่ผมแดงสิก็ใช่สิยังกับมหาสมุทรสุดเสียงสังแบบนี้แต่ก็เห็นครางอ๋อยไปเหมือนกันยังจะมาแกล้งพูดดูหมิ่นสร้างปมด้อยให้ซะอีกแต่ก็ตัดใจได้ว่าประโยคนั้นเป็นคำท้าทายอย่างฉลาดเพื่อจะสร้างเหตุยืดเยื้อซะมากกว่าเจตนาจะแกล้งรับกันเขาเดินตัวเบาหวงแต่ใจเริ่มหนักกังวลอย่างคนสำนึกถึงบาปผิดตรงไปยังบริเวณที่คนของเขาพักกระจายรายล้อมอยู่ตามกองไฟต่างๆเพื่อตรวจและสั่งการส่วนเบเดินวางหน้าเฉยเข้าไปในที่พักนอนของฝ่ายหล่อน

51ด็อกเตอร์สแตลีย์ดูเหมือนจะนอนหลับแล้วเชิดวุฒิกับคิดเอกเนกพิงย่ามหลังสูบซิก้าคนละตัวคุยกันเบาๆส่วนคริสติน่านั่งผิงไฟอยู่พวกที่ยังตื่นอยู่ดูเหมือนจะรอคอยการกลับมาของเบลแม่ผมแดงวางหน้าสนิทที่สุดวางปืนกระย่ามเครื่องเวชภัณฑ์แล้วเลือกหาตำแหน่งที่นอนของตัวพูดกับคิดและเชิดวุฒิที่ถามอาการของสะเอิงมา 2-3 คำก็ลุกขึ้นไปนั่งที่ขอนไม้ใกล้ๆกันคืบหน้าอะไรบ้างไหมแม่ผมทองถามแผ่วต่ำอย่างเป็นงานเป็นการสะเอิงเรียบร้อยดีมากปลอดภัยแน่นอนฉันไม่ได้ถามถึงเรื่องนั้นนี่คริสติน่าว่าเหลือบตาดูนาฬิกาข้อมือตั้งแต่เธอไปกับนายนั่นนะจนกระทั่งเดินตาโรยๆกลับมาถึงนี่กินเวลา1ชั่วโมง45นาทีพอดีขณะที่พูดแม่นักเคมีฟิสิกสาวประจำคณะผู้ฉลาดแหลมจ้องตาเพื่อนสาวผู้อ่อนอาวุโสกว่าแน่นิ่งเหมือนจะค้นหาเบลหน้าตาอยู่เช่นนั้นจุดบุหรี่สูบแต่ตาปรอยทำไมฉันไปนานเกินไปงั้นเหรอไอ้จะนานหรือไม่นานน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันกังวลอะไรหรอกแต่กะดูว่าเป็นระยะเวลาที่พอเหมาะดีมากอยากรู้ว่าเรียบร้อยดีไหมอะไรเรียบร้อยผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ว่าชาติใดภาษาใดและไม่ว่าจะสนิทสนมกันเช่นไรก็ไม่วายที่จะต้องรักษาเหลี่ยมสงวนเชิงกันไว้อย่างขีดสุดโดยเฉพาะเรื่องเช่นนี้คริสติน่านั้นตามปกติก็อาวุโสเป็นผู้ใหญ่กว่าอยู่แล้วชักมันไส้ในอาการทำไก่ของแม่เพื่อนรุ่นน้องเกือบจะสลัดหลังมือออกไปฉันอยากจะรู้ว่าเธอจัดการกับพรานคนนั้นอยู่มือหรือเปล่าตามแผนที่รับไปอ่ะเบียร์อัดควันบุหรี่ลึกแล้วระบายออกทางช่องจมูกช้าๆยักไหล่นิดนึงตอบหน้าตาเฉยว่าเธอคิดว่าท่อนไม้หรือเสาหินอย่างนายนั่นจะสั่นคลอนได้งั้นเหรอกะอีเพียงฝีมือเลวๆอย่างฉันขอยอมแพ้ไม่พยายามอีกต่อไปแล้วขอให้เป็นหน้าที่ของเธอเถอะต่อไปเนี้ยสงสัยซะละว่าเขาจะเป็นพวกกามชาจุดไฟเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลุกเลยหมดปัญญาเสน่ห์ฉันแรงสู้เธอไม่ได้หรอกคริสติน่าบุ้ยปากไปที่เป้ากางเกงของหล่อนซึ่งยามนั่งเช่นนี้ชายเสื้อสเวตเตอร์รั้งขึ้นมาเพราะความเผลอตัวนั่นดูเหมือนว่าซิปกางเกงของเธอจะหลุดนะใช่ก็ตอนลื่นถลายไงครูจะตกหน้าผานั่นแหละซิปมันแยกแล้วก็เลยขบกันขี้เกียจแต่งก็เลยมาทั้งอย่างนี้แหละเอาชายเสื้อคลุมๆไว้พลางพรุ่งนี้ค่อยแก้แล้วเบนก็ยกแขนทั้งสองขึ้นบิดตัวอ้าปากหาวพูดทั้งหาวว่าโอ้ยเพลียง่วงจังนอนดีกว่าว่าแล้วหล่อนก็ลุกพละจากเพื่อนสาวเดินมายังบริเวณที่นอนล้มตัวลงนอนง่ายๆใกล้ๆกับตำแหน่งที่เชิดวุฒิกับคิดยังครึ่งนั่งครึ่งนอนคุยอะไรกันอยู่เบาๆไม่สนใจกับอะไรอีกทั้งสิ้นสอดตัวเข้าไปในแบล็งเก็ตผืนใหญ่ที่ใช้ร่วมกันอยู่หลับตานิ่งแล้วก็หลับไปอย่างง่ายดายด้วยความโหยละเหี่ยแต่ก็สมจริงสลัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากสมองและความนึกคิดสับสนบัดสีใจซะจนหมดสิ้นระพินไพรวันออกเดินตรวจดูความเรียบร้อยรอบๆ บริเวณปางพักอย่างที่พักหลับนอนและกองไฟของพวกลูกหาบทั้งหลายพร้อมทั้งนักจำนวนคนไปด้วยอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่าลูกหาบของเขาทุกคนแยกย้ายกันอยู่กี่กลุ่มกลุ่มละกี่คนจุดไหนมีใครบ้างและเมื่อรวมจำนวนทั้งหมดแล้วครบถ้วนหรือไม่เวรยามตามผลัดนั้นบุญคำอันเป็นหัวหน้ารองลงไปจากเขาสำหรับคนเหล่านั้นก็คงได้กำหนดสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วรูปขบวนการวางแคมป์คืนนี้
ถ้าเรียกในภาษาทหารก็คือเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกที่จะรับมือได้ทุกขณะไม่ว่าอะไรมันจะบุกเข้ามาในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะสละพลอยถอยจากที่มั่นด้วยถ้าต้านไม่อยู่ซึ่งทุกคนรับรู้ทางหนีทีไล่ดีอยู่แล้ว

รูปขบวนการวางแคมป์คืนนี้ถ้าเรียกในภาษาทหารก็คือเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกที่จะรับมือได้ทุกขณะไม่ว่าอะไรมันจะบุกเข้ามาในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะสละพลอยถอยจากที่มั่นด้วยถ้าต้านไม่อยู่ซึ่งทุกคนรับรู้ทางหนีทีไล่ดีอยู่แล้วอุทากับพะโต้สองกระเรียงบัดนี้ก็พิสูจน์ชัดแล้วว่าจะขอเป็นตายร่วมอยู่กับคณะทั้งหมดสมกับที่ปวารณาตัวไว้เพราะแม้คืนนี้จะได้กลับมาถึงถิ่นฐานของพรรคพวกตัวเองแล้วก็ตามแต่ทั้งคู่ก็ให้หาได้พระแยกขึ้นไปนอนบนหน้าผาตามพวกพ้องเดิมไม่กลับประจำหน้าที่เหมือนลูกหาบเช่นเดียวกับที่ได้ร่วมทางมาทุกอย่างเป็นความหมายว่าตั้งแต่นี้คณะทั้งหมดภายใต้การนำของรพินไปถึงไหนเขาทั้งคู่ก็จะไปถึงนั่นด้วยไม่มีสินจ้างรางวัลอะไรทั้งสิ้นนอกจากจิตใจอันภักดีต่อพรานใหญ่และสำนึกในบุญคุณที่พวกผิวขาวได้ช่วยชีวิตพักพวกของเขาไว้จึงพร้อมที่จะตอบแทนปืนประจำตัวของสองกะเหรี่ยงบัดนี้ได้รับเป็นลูกซองเดียวบรรจุเดียวของสองลูกหาบที่เสียชีวิตไปเมื่อคืนนี้แทนปืนแก๊ปล่าสมัยที่เคยใช้อยู่ซึ่งอูทะและพะโต้ก็ภาคภูมิใจมากสำหรับอาวุธประจำมือใหม่กำลังคนทั้งหมดคงครบ20คนเหมือนเดิมแยกเป็นฝ่ายนายจ้างล้วนอันรวมเชิดบุตรไว้ด้วย5คนกับลูกหาบซึ่งรวมเอาอูทะพะโต้เสริมกำลังทดแทนเข้ามา10คนอาวุธครบมือแม้จะเป็นลูกซองสัก10กระบอกทว่าแต่ละกระบอกคืนนี้ก็บรรจุลูกโดดและมีกระสุนสำรองกันคนละไม่ต่ำกว่า5นัดความชำนาญของพวกนี้สามารถจะหักลำกล้องบรรจุกระสุนนัดใหม่ยิงได้อย่างรวดเร็วแทบไม่แพ้ไรเฟิลลูกเลื่อนและไม่ต่ำกว่า 2-3 กระบอกที่เป็นแบบแฝดระหว่างเดินตรวจและกำชับคนเหล่านั้นแต่ละกลุ่มซึ่งส่วนมากที่ไม่ได้อยู่เวรยามก็ลงนอนแล้วรพินใช้ความคิดหนักเขาหวนนึกไปถึงภาพเหตุการณ์สมัยที่ทำสงครามกับโขลงของไอ้แหว่งซึ่งตนเองทำหน้าที่นำทางให้แก่คณะของคุณชายเชษฐาครั้งนั้นเปรียบเทียบกับโขลงของไอ้งาดำในครั้งนี้ความรู้สึกบอกกับตนเองว่ามันต่างกันมากนักครั้งนั้นยุคของไอ้แหว่งเป็นแต่เพียงช้างที่เต็มไปด้วยความเกเรดุร้ายประสาสัตว์ป่าธรรมดาเท่านั้นแม้ว่าจะมีระดับความฉลาดและเล่ห์กลสักขนาดไหนก็ยังเป็นแต่เพียงเล่ห์กลความฉลาดในชั้นสัตว์ที่เหนือขั้นปกติรายเฉลี่ยขึ้นมาบ้างแต่โขลงของไอ้งาดำในครั้งนี้มันเต็มไปด้วยเลสไนของจิตวิญญาณร้ายที่เข้าสิงสู่และบงการโดยใช้โขลงสัตว์เป็นตัวพาหนะนำจุดประสงค์ที่มุ่งร้ายมายังคณะของเขาดูคล้ายจะเป็นความพยาบาทอาฆาตมุ่งที่จะจองล้างจองผลาญซึ่งเขาก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เป็นความลี้ลับอันสุดที่จะคาดคะเนได้หรือจะรู้โดยประสาทสัมผัสเขารู้แต่เพียงว่ามันเต็มไปด้วยอาคมกริตยามุนกาลีชั่วร้ายแบบดิรัจฉานวิชาที่สำคัญที่สุดคือมันมุ่งมั่นที่จะลองดีกับเขาอย่างเด่นชัดโดยตรงถ้าลำพังเขาเพียงคนเดียวไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเขาไม่เคยหวั่นเลยพร้อมที่จะรับมือได้ทุกแบบทุกสภาวะตอนนี้เขาจะต้องรับผิดชอบต่อชีวิตในคุ้มครองดูแลอีกถึง19ชีวิตที่มาด้วยซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็พลาดปล่อยให้สูญเสียไปแล้วถึง2ชีวิตเขาจะมีความสามารถปกป้องบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบได้ทุกคนไปหรือคิดแล้วก็หนักใจยิ่งนักห่วงหน้าพะวงหลังไปหมดสมัยก่อนก็ยังมีเจ้าคู่ปรับแง่ทรายเป็นคู่คิดไม่ว่าหมู่คณะจะเกิดวิกฤตการณ์ใดๆขึ้นถ้าหากมีแง่ทรายอยู่ด้วยเอาหัวชนกันยามปรึกษาหารือเอาหลังชนกันในยามต่อสู้ประจันบานทุกเหตุเพศภัยมันก็ย่อมจะลุล่วงไปได้ด้วยดีระพินกับแง่ทรายอยู่คู่กันเมื่อไหร่ก็สามารถจะแก้ไขเหตุการณ์
เปิดป่าดิบดงดำออกไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่บัดนี้เหลือแต่เพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องเผชิญกับสารพัดปัญหาแต่ลำพังทุกคนจะเป็นได้ก็แต่เพียงผู้รับปฏิบัติเท่านั้นยิงอยู่สมุนขวาคือตาเท่าบุญคำหรือสมุนซ้ายคือจันแม้จะจัดว่าเป็นพรานในชั้นครูด้วยกันทั้งคู่แต่กล้าวิชาลดหลั่นกันลงไปตามลำดับอาวุโสแต่จะไปหวังพึ่งอะไรสองคนนั่นก็คงจะยากเพราะไม่ว่าจะเป็นบุญคำที่ว่าเก่งกาจนักในไสยเวทอาคมขลังแต่ถ้าไปเจอเอาความอาถรรพ์ลี้ลับเหนือกว่าวิชาที่แกเรียนรู้มาตัวแกเองก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันต้องคอยเกาะเขาแจอยู่บุญคำนั้นอย่างเก่งก็แค่เอาตัวรอดเท่านั้นแต่ถ้าขับขันจริงๆแกจะช่วยคนอื่นไม่ได้เลยนอกจากสั่งให้พวกลูกหาบทั้งหลายตรวจปืนและกระสุนให้แน่ใจที่สุดแล้วเขาสั่งให้ทุกคนตรวจไฟฉายประจำมือและกำชับให้วางไว้ใกล้ๆตัวด้วยที่กองไฟใหญ่อันเป็นกองไฟสุดแล้วทางด้านนอกซึ่งจะสกัดเส้นทางด่านอันจะนำลงไปยังทาน้ำของป่าเบื้องล่างอันมืดมิดเขาเห็นลูกน้องทั้ง4คนดูเหมือนกำลังรวมกลุ่มปรึกษาหารืออะไรกันอยู่เมื่อทอดเท้าเนิบเนิบเดินตรงเข้ามาและบุญคำเหลือบมาเห็นก็รู้สึกว่าแกจะรีบหยิบฉวยอะไรไปยัดเข้าขอบกางเกงไว้ซะก่อนครั้นเมื่อใกล้เข้ามาอีกจึงเห็นทั้ง4คนนั่นกำลังหยิบฉวยลูกปืนไรเฟิล .375 แม็กอันเป็นกระสุนร่วมใช้กันได้ในระหว่างทั้ง4คนซึ่งบัดนี้วางกองอยู่กับพื้นตรงหน้าเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นกำลังเอาลูกปืนมาเล่นกำถั่วกันเมื่อมาหยุดยืนห่าง2ก้าวมองดูอยู่ก็เห็นลูกน้องทั้ง4แบ่งลูกปืนที่สุมวางกันอยู่ตรงกลางประมาณ 4-50 นัดเหล่านั้นโดยเอื้อมือไปคว้ากันคนละหมุบคนละหนุบคนละหนับใส่กระเป๋ากางเกงไว้อ๋อนี่ไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วเหรอถึงได้เอาลูกปืนมากำถั่วกันนานกันเขาขมวดคิ้วถามเสียงต่ำๆขณะที่ป้องไลเตอร์ของลมแรงที่กระโชกมาเพื่อจุดบุหรี่คาบอยู่ในปากเกิดเสยและจันยิ้มแย่ๆส่วนตาเท่าบุญคำวางหน้าตายสนิทเราหรอกนายไม่ได้เล่นทัวเล่นโปอะไรบุญคำกำลังเสกลูกปืนแจกไอ้พวกนี้นะเสกลูกปืนอ่ะเขาทวนคำหัวเราะหึ่งในลำคอแต่ไม่สนใจอะไรนักเสกไปทำไมแต่ละนัดของลูกพวกนี้แรงกระแทก2ตันทั้งสิ้นจะเสกให้มันกลายเป็น4ตันขึ้นมาได้ไงตาคำตาพรานเท่าปริ้นใบกระท่อมในย่ามขึ้นมายัดใส่ปากเคี้ยวไม่ได้เสกให้มันมีแรง3ตัน4ตันอะไรหรอกนายแกบอกมาเอื่อยๆเนื่อยๆแต่หางเสียงแสดงความมั่นใจยิ่งแต่บุญคำเอาปืนของไอ้พวกนี้ก็ของบุญคำเองมาเก้าพิธีกรรมปลุกให้มันมีฤทธิ์พอจะยิงกับผีได้บุญคำไม่อยากให้ลูกปืนของพวกเราโดยเฉพาะของไอ้สามตัวนี่มันเป็นแค่ลูกปืนธรรมดาเหมือนอย่างที่แมมคริสยิงไอ้ผีดิบตัวเมื่อคืนขนาดทะลุผ่านมันยังเดินเฉยแต่ถ้าคืนนี้มันโผล่มาอีกเจอลูกปืนพวกนี้เข้าแล้วก็โครมเดียวอยู่กับที่เลยรับรองไม่กระดิกไม่ต้องเสียเวลายิงซ้ำหรอกนายถึงไอ้ช้างผีพวกนั้นก็เหอะถ้าผีเขาสิงจริงอะนะไม่ว่าจะถูกเข้าตรงไหนรับรองว่าผีเพนเหลือแต่ตัวช้างเฉยๆไม่มีวิญญาณร้ายกล้ามาครองสั่งงานไอ้ตัวที่ถูกยิงได้อีกหรอกไม่เลวนี่เก่งถึงขนาดนั้นเดียวเหรอตะคำฮ้อนายไม่เชื่อบุญคำก็แล้วไปพวกของบุญคำน่ะนายก็รู้ว่าถึงยังไงก็เอาตัวรอดได้อีที่นี่มันสำคัญว่าพวกบุญคำน่ะมีหน้าที่จะต้องคอยคุ้มครองพวกฝรั่งกับนายทหารเชิดวุฒินั่นด้วยถ้าลูกปืนมันเกิดไม่ลั่นหรือลั่นแล้ว
ไม่ล้มก็แบนแต่แต่เป็นกล้วยทับกันบ้างละคืนนี้อ้าวถ้างั้นก็ช่วยเสกลูกปืนให้ฉันมั่งเป็นไงว่าแล้วระพินก็ควักกระเป๋ากางเกงหยิบเอาไอ้ขิกอันจิ๋วขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยโยนส่งไปตรงหน้าบุญคำตาเท่าจอมสับปะโดกผู้ร่วมตายกับเขาแล้วทุกขุนทุกแห่งพอมองเห็นเขาก็ค้อนขวักเฮ้ยของนายน่ะมีดีเหนือบุญคำอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้บุญคำเสกหรอกมีวิชาอะไรก็ไม่เคยถ่ายทอดให้ลูกน้องมั่งเลยเก็บไว้คนเดียวพวกบุญคำก็ต้องดิ้นรนช่วยตัวเองไปตามเรื่องไอ้ประหลัดขีกอันนี้โยนมาให้ก็ดีแล้วไอ้คำอมซะเลยว่าแล้วแกก็ฉวยเอาวัตถุเหลาไม้สีดำลงอักขระดุนที่เขาโยนลงไปตรงหน้านั้นขึ้นมาใส่กระเป๋าเสื้อโดยเร็วจันเสยและเกิดโวยวายขึ้นขยับจะยื้อแย่งแต่ตาเท่าผลักบ้างท้องบ้างชุลมุนไปหมดยึดถือไว้คนเดียวระพินหัวเราะแบมือและพยักหน้าออกคำสั่งนี่ตะคำเอาของฉันคืนมาบุญคำหัวเราะสั่นหัวกุมกระเป๋าที่ใส่วัตถุชิ้นนั้นไว้แน่นโยนมาให้คำหนึ่งแล้วนี่ไปให้ตายก็ไม่คืนแล้วโชคดีจริงโว้ยกูคืนนี้ได้ของดีจากนายโว้ยไอ้พวกนี้อย่าทะลึ่งมาแย่งกูนะพอโหดกระบาลแย่ทีเดียวมึงแกชี้หน้าไปยังลูกน้องทั้งสามที่กำลังส่งเสียงฮือฮาจะกรูเข้ามาแย่งลุงคำไม่ยุติธรรมนี่ว่าเล่นอมสักคนเดียวได้ไงผลัดกันพกคนละวันก็ยังดีนะลุงคืนนี้ลุงเอาไปก่อนก็ได้พรุ่งนี้ฉันต่อไปก็ไอ้เซยแล้วก็น้าจันโอ้มันต้องผลัดกันใช้สิอย่าเอาไปยึดอยู่คนเดียวไม่งั้นพวกฉันรุมบีบคอลุงตายเลยเอาละเอาแล้วละไม่ต้องแย่งกันเอาไปคนละดุนจอมพรานโบกมือแล้วล้วงกระเป๋าอีกงัดวัตถุลักษณะเดียวกันออกมาอีก3อันโยนแจกจ่ายไปยังจันเกิดและเสยที่กำลังพิจารณาพลิกไปมาพอเห็นว่ารูปร่างมันเหมือนกับของบุญคำที่ฉกเข้าไปก่อนแล้วก็หัวรอชอบใจยกขึ้นจบเนื้อหัวแล้วกำไว้แน่นสาธุดีใจจริงโว้ยขอให้หลวงพ่อระพินสุขขีสุขขอตั้งแต่เป็นนายเป็นบ่าวกันมานานแสนนานไม่เคยให้ของดีอะไรลูกน้องบ้างเลยจันว่าใช้ทางไหนนี่นายเสยงัดออกมาพิจารณาอีกแล้วถามขึ้นพรานใหญ่ตอบหน้าตาเฉยว่าเอ๊ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมาถึงที่ตะเคียนทองนี่เห็นลูกน้องของไอ้โบเมียมันนั่งแกะไม้เพราะไม่รู้จะทำอะไรมัวแต่หนีช้างขึ้นไปอยู่บนถ้ำนั่นถามว่ามันจะทำอะไรมันก็บอกว่าแกะเล่นแก้กลุ้มเห็นแปลกดีก็เลยขอมางั้นเองอ้าวแล้วกันฮิ้นายไม่ใช่ของดีของขลังหรอกเลยจันร้องลั่นออกมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เยียวยาสอปตร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินจังหวัดนราธิวาสอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกว่า 1.3 ล้านบาทที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2นางสุทธิดาศาสตร์ประสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเป็นผู้แทนจากสอปตพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสครั้งที่8/2569โดยมีนายวิชาญชัยเศรษฐสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเมินความเสียหายและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพย์สินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน2เหตุการณ์รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,301,010 บาทประกอบด้วยกรณีแรกเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลาประมาณ 11:40 นบริเวณท่อลอดบ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์ได้รับความเสียหาย1คันโดยคณะกรรมการอนุมัติเงินช่วยเหลือด้านทรัพย์สินเป็นจำนวน 650,000 บาทส่วนกรณีที่2เหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผารถทำถนนของบริษัท SON Engineering จำกัดเมื่อวันที่29ตุลาคม2568บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านกือรงหมู่ที่3ตำบลจวบอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้รถบดถนนได้รับความเสียหายจำนวน2คันคณะกรรมการได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 651,010 บาททั้งนี้คณะกรรมการได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง2กรณีรวมจำนวน2รายเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,301,010 บาทและจะดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของราชการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ทำอะไรนะ
9: กำลังไล่แมลงมุม
10: เขาเรียกว่าแมงมุมต่างหากจ้าไม่ใช่แมลงมุม
9: แล้วมันต่างกันยังไงล่ะ
10: เห็นพี่เก่งท่องว่าแมงมี8หรือ10ขาส่วนแมลงมี6ขา
8: 9แต้มเคยได้ยินเพลงนี้

0: าลุกวาว
1: แมงมี8หรือ10ขาไม่มีหนวดไม่มีปีกเช่นแมงมุมแมงป่องส่วนแมลงมี6ขามีปีกเช่นแมลงวันแมลงปอแต่ในภาษาพูดอาจจะมีผู้พูดว่าแมงวันหรือแมงปอก็ได้
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จึงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air4All สู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air4All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งโดยมีนายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์พงษ์รักษีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยภาคีเครือข่ายนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air4All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงโดยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแผนงาน Air4All ได้มุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ2567เริ่มนำร่องในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหาการสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลและการผลักดันเชิงนโยบายซึ่งผลการดำเนินงานระยะแรกสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านฝุ่น PM 2.5 รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการของจังหวัดต่อมาได้ขยายผลไปยัง9จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยบูรณาการงานวิจัยในมิติต่างๆจนเกิดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องมือและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในระดับชุมชนและพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปี2569แผนงานจะก้าวไปสู่การสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่และระดับประเทศโดยบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีกลไกเชิงนโยบายและการบริหารจัดการเข้าด้วยกันพร้อมผลักดันการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงข้อมูลสู่การตัดสินใจและยกระดับการบริหารจัดการปัญหา PM 2.5 ของประเทศให้เกิดความยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
14: ตอนพกปืนมาด้วยเหรอ
15: นี่อาลัมมาดูนี่สิอย่าพึ่งไปซื้อปืนมากะว่าจะเอามาป้องกันตัวซะหน่อย
14: โอ้ยเฮียมากินน้ำชากันแค่เนี้ยต้องพกปืนมาด้วยเหรอ
15: เออก็ต้องพกนะสิช่วงเนี้ยซอยบางเฮียมังอันตรายจะเจอโจรตรงไหนก็ไม่รู้เฮียก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนปืนมีแล้วก็ต้องพกติดตัวจะให้ไปเก็บไว้บูชาบงหิ่งพระเหรอ
14: เฮียจะพกปืนสุ่ม4สุ่ม5อย่างงี้ไม่ได้นะมันผิดกฎหมาย
15: หายจะผิดได้ยังไงเฮียมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนป.4เรียบร้อยแล้วนี่ไงเห็นมั้ยเห็นมั้ย
16: เข้าใจผิดแล้วนะคะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ต้องเก็บรักษาอาวุธปืนไว้ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะถ้าหากต้องการจะพกอาวุธปืนติดตัวภายในเขตจังหวัดต้องขออนุญาตต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนแต่ถ้าต้องการพกพาอาวุธปืนติดตัวไปทั่วราชอาณาจักรต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือใบป.12แล้วจึงจะพกพาไปไหนมาไหนได้แต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่มิดชิดนะคะ ในกรณีนี้ก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
15: โอ้โหมีหลายใบจริงๆเฮียขอตัวไปทำให้ถูกต้องก่อนนะ
13: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ราชภัฏยะลาจัดเสวนายกระดับวิชาชีพครูชายแดนใต้สู่สมรรถนะใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่องยกระดับวิชาชีพครูชายแดนใต้สู่สมรรถนะใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้การประชุมวิชาการครูนวัตกรผู้สร้างพลเมืองโลกจัดโดยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการครุสภาการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานราชภัฏยะลาพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Grand Opening and Global Connectivityที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาในการพัฒนาคนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้เวทีเสวนาดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาไทยกันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองครับและตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ครับอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่มหาปวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับนอกจากจะมีรูปปั้นของสุนทรภู่ที่ตั้งอยู่เป็นประธานบนเนินสูงแล้วนะครับด้านล่างยังมีบ่อน้ำที่มีรูปหล่อของตัวละครในวรรณกรรมเอกเรื่องพระอภัยมณีได้แก่พระอภัยมณีนางผีเสื้อสมุทรและนางเงือกครับแหมบรรยากาศที่นี่น่ารื่นรมย์จริงเลยนะครับพูดถึงคำว่ารื่นรมย์หลายคนยังสับสนครับว่าคำนี้สะกดอย่างไร
1: รอเรือสระอื้อไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้ายอยักษ์กะลันค่ะ
2: รอเรือสระอือไม่เอกนอนหนูรอเรือมอม้ายอยักษ์กะลัน
3: รอเรือสระอือไม่เอกนอนหนูรอเรือมอม้านอนเนนกะลัน
4: รออือนอลื่นไม่เอกลื่นรออกมอลมนอนเนนกะลัน
5: รออือนอลื่นไม่เอกลื่นรอมอลม
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่ารื่นรมหมายถึงสบายใจบันเทิงเช่นสวนสาธารณะปลูกต้นไม้ไว้สวยงามน่ารื่นรมคำว่ารื่นรมที่ถูกต้องสะกดอย่างนี้ครับรอเรือสระอือไม้เอกนอหนูรอเรือมอม้ายอยักษ์กะรันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชลประทานเชียงใหม่เร่งเปิดทางน้ำรับฤดูฝนระดมเรือขุดกำจัดผักตบและวัชพืชเหนือสะพานแม่สอยพัฒนา27ตันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชนนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชันชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงที่มีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องหลายๆพื้นที่การดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำมีเป้าหมายเพื่อเปิดเส้นทางการไหลของน้ำให้โครงการชลประทานสามารถส่งน้ำไปยังเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำจะสามารถไหลผ่านได้สะดวกลดความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาทั้งหมด7วันปริมาณวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำประมาณ27ตันหรือ 27,000 กิโลกรัมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารประตูระบายน้ำและฝ่ายทุกแห่งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งการส่งน้ำและการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดผลจากการตรวจสอบพบว่าประตูระบายน้ำฝายในลำน้ำปิงมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถเปิดประตูระบายน้ำได้ทุกบานรวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ Silent Scanตอนโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดโรคราน้ำค้างสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดเช่นกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกกวางตุ้งคะน้าผักกาดขาวผักกาดหอมและบรอกโคลีเกษตรกรสามารถสังเกตอาการของโรคได้ดังนี้อาการของโรคในระยะต้นกล้าใบเลี้ยงจะเกิดจุดแผลสีน้ำตาลทำให้ลำต้นเน่าหรือแคร์แกรนระยะต้นโตจะพบอาการบริเวณด้านบนของใบเป็นจุดแผลหรือปื้นสีเหลืองกรณีสภาพอากาศชื้นในตอนเช้าถ้าพลิกดูด้านใต้ใบมักจะพบเส้นใยเชื้อราสีขาวหรือเทาคล้ายปุ๋ยฝ้ายหากพบโรคระบาดรุนแรงแผลจะลามจนมีขนาดใหญ่ทำให้เนื้อใบเป็นสีน้ำตาลและแห้งตายในที่สุดส่วนในกะหล่ำดอกและบรอกโคลีถ้าพบเชื้อราเข้าทำลายรุนแรงก้านดอกจะยืดและดอกอาจบิดเบี้ยวเสียรูปทรงได้ข้อแนะนำก่อนการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดเกษตรกรควรเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดมีคุณภาพได้จากแหล่งปลอดโรคและก่อนการลงปลูกเกษตรกรควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นอุณหภูมิประมาณ50 องศาเซลเซียส
10: โดยการต้มน้ำจนเดือดแล้วเติมน้ำอุณหภูมิปกติลงไปผสมอีก1เท่าและใช้เวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์ประมาณ 20-30 นาทีหรือคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแล็กซิล 35% DS อัตรา10กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมจากนั้นเกษตรกรควรปลูกพืชให้มีระยะห่างกันพอสมควรไม่เบียดแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความชื้นสูงอากาศไม่ถ่ายเทและโรคระบาดได้รวดเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วเกษตรกรควรเก็บเศษซากพืชส่วนที่หลงเหลือในแปลงและหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีเพื่อลดการสะสมเชื้อราสาเหตุโรคหลีกเลี่ยงการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำในพื้นที่แปลงเดิมควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนและควรทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรที่ใช้กับต้นเป็นโรคก่อนนำกลับมาใช้ใหม่กับต้นปกติทุกครั้งหากเริ่มพบการระบาดของโรคให้เกษตรกรพ่นด้วยสารเมทาแล็กซิล 25% WP อัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารไดเมโทมอฟ 50% WP อัตรา40กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแมนโคเซป 80% WP อัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรเป็นต้นโดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและใต้ใบทุก 5-7 วันเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรคFarmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือนแล้วนะ

0: ตา
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสแต็กชิมแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริวัณจุฑาภรณ์เริ่ม 25-26 กรกฎาคม 2569 นี้ที่ศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลานายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสแต็กชิมแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้รายการ WSSAX Coliseum Southern Thailand Sports Stacking Championship 2026เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่25-26 กรกฎาคม2569นี้โดยจังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับโลกเตรียมระเบิดศึกความเร็วและความแม่นยำยกระดับเยาวชนสู่ทำเนียบสากลสำหรับกีฬาสแต็กคือกีฬาที่ผู้เล่นต้องแข่งกับเวลาในการเรียงแก้วพลาสติกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตามโครงสร้างที่กำหนดแล้วเก็บกลับมาซ้อนกันในสภาพเดิมด้วยความรวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดหัวใจของกีฬาชนิดนี้คือการฝึกสมาธิที่แน่วแน่การประสานงานระหว่างสายตากับมือและการทำงานของสมองทั้งสองซีกซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากลโดยสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการหรือ WSSA ว่าเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพสมองและร่างกายของเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยมการแข่งขัน WSSAX Coliseum Southern Thailand Sports Stack Championship 2026ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ณห้างสรรพสินค้าโคลีเซียมยะลาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันหาผู้ชนะที่เรียงแก้วได้เร็วที่สุดเท่านั้นแต่คือเสียงสะท้อนอันดังและชัดเจนว่าความสุขสันติภาพและอนาคตที่สดใสของเยาวชนชายแดนใต้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยมิติแห่งการกีฬาจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวใต้และผู้ที่สนใจร่วมส่งแรงใจเชียร์ลูกหลานไทยในศึกครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามากันที่น้ำตกเขาหลักจังหวัดตรังครับเราจะพาคุณผู้ชมมาชมทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศที่ดีๆมีน้ำใสไหลเย็นครับน้ำตกเขาหลักเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีนั้นต้องมาจากต้นน้ำที่เกิดจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากครับ
1: ครับก็คงจะเป็นเรื่องของการที่พี่น้องในชุมชนมีจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลรักษาป่าเพราะฉะนั้นป่าที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ความสำนึกของพี่น้องในชุมชนจากการร่วมมือของทุกฝ่ายส่งผลให้น้ำตกบ้านเขาหลักมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะสมบูรณ
0: ์พูดถึงคำว่าระบบนิเวศเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังสะกดกันผิดอยู่บ่อยๆครับ
2: น่าจะเป็นคำนี้ครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับ
3: คำนี้ค่ะมั่นใจค่ะเพราะเคยเขียนค่ะ
4: มั่นใจอันนี้มากกว่า
3: น่าจะอันนี้ค่ะ
0: นายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเก็บคำว่านิเวศไว้2รูปคือรูปที่ไม่มีนอนหนูกรันกับรูปที่มีนอนหนูกรันซึ่งมีความหมายเหมือนกันคำว่าระบบนิเวศรูปเขียนที่ถูกต้องจะเขียนให้สอดคล้องกับคำว่านิเวศวิทยาซึ่งใช้นิเวศรูปที่ไม่มีนอนหนูกรันคำว่าระบบนิเวศเขียนอย่างนี้ครับรอเรือสระอะบอใบไม้บอใบไม้นอนหนูสระอีสระเอวอแหวนสอสลาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
5: แม่ต้องจนมาก่อนด้วยกันทุกคนออกมาจากท้องแม่ก็ไม่มีเงินติดมาเลยแม้แต่น้อยนาฬิกาหลังหนึ่งก็ไม่มีติดมาแต่มีนิสัยที่สร้างบุญมาจึงทำให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยสีสุกมั่งมีสีสุกได้โดยชาตินี้มีความสำคัญมากในเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจะยกตัวอย่างสั้นๆเพราะเรื่องปาจิตกุมารกับแม่อรพินเทวีนี้อาตมาเมื่อ15ปีเคยเขียนบทความแต่งกลอนเป็นลิเกละครให้เขาไปเล่นการ7วัน7คืนจะจบในเรื่องชายจริงหญิงแท้คนแก่ที่น่าบูชาไปเจอยักษ์เจอมารเจออย่างทรมานแล้วต้องการจะเอาแม่อรพินทำศรีภรรยาแต่ก็ทำไม่ได้ถูกต้องตัวไม่ได้เลยนี่คนมันไม่มีบุญวาสนาที่จะทำไปอักเอกมเหสีนี่หญิงแท้มีใจเดียวใจเด่นเห็นชัดเห็นไกลหนึ่งไม่มีสองประคองไว้ที่น้ำใจโอภาปราศัยด้วยน้ำคำและน้ำใจหนึ่งไม่มีสองเหมือนอย่างหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาบางทีลูกศิษย์ก็ไม่รู้จะมาเคยไปข้างแรมกับท่านมาเป็นเด็กท้องหนึ่งท้องหนึ่งอาตมาต้องการไปขอของดีอยากจะไปขอคาถาผู้หญิงสักบทหนึ่งท่านก็บอกทองหนึ่งทองหนึ่งทองหนึ่งแล้วเขียนเลขหนึ่งหมดที่องค์ที่หายเขียนเลขหนึ่งหมดที่เขาสาริกาท่านเป็นอาจารย์ของโอภาสีอาตมารู้จักดีทุกโรงต้องการจะไปทัศนศึกษาหาเหตุผลจากพระอาจารย์เก่าๆที่มีรัตนยูรู้การเวลามานานมีลีลาประการใดใช้ยังไงเป็นประโยชน์ช่างยังไงไม่มันมีทอดเพราะท่านผู้มีอายุพรรษาหรือผู้เฒ่าผู้แก่นี่นะเราควรเคารพบูชาท่านเพราะท่านรัตตัญญูรู้เวลาเหมือนคนเก่าเล่ากันมาว่าข้าพเจ้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าเจ้าโยโยโสมแมลงก่อนกับเราเลยต้องเคารพคนแก่ไว้เสมอคนผู้มีอายุพรรษามากหรือมีอายุในวัยวุฒิคุณวุฒิทุกประการมีความหมายรู้เหตุการณ์ได้อย่างดียิ่งกว่าเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้หาคนแก่คนเฒ่าโง่ขอแท้จริงเด็กสมัยนี้โง่มากกว่าทำอะไรไม่เป็นหุงข้าวทำกับข้าวยังไม่เป็นดอกเหลือสลักลวดลายก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าสอนมาสอนแต่วิชาการเอาวิชาการมาใช้กันทั้งนั้นจึงไม่จะเป็นนักเชิงปฏิบัติการจึงรู้เหตุการณ์ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แก้ปัญหาในครอบครัวไม่ได้เอารวยไม่ได้เอาดีก็ไม่ได้ด้วยแล้วจะใช้แต่วิชาการกระล่ำไปไหนเลยจะดีได้โดยวิธีดังที่กล่าวมาดังนั้นนี่แหละแม่อรพินเทวีต้องลำบากลำบนเหลือเกินเอาไปเจอปาจิกุมารโดนคนโจรแย่งไปชิกแล้วโจรแย่งเอาไปชิกแล้วต้องลำบากลำบน ไอ้โจรนี่ก็แย่งไปปาจิตุมานก็ตามไม่ทันแต่วรพินเทวีนี้มีลักษณะดีมีทั้งบุญทั้งบาปยังไม่จะสำเร็จสัมโพธิญาณแต่ประการใดมีทั้งบุญทั้งบาปก็มีบุญวาสนาไอ้โจรทำอะไรไม่ได้ไอ้โจรทำอะไรไม่ได้เอาขี่ม้าไปโจรก็บอกว่ารักเราจริงไหมอรพินก็ต้องโกนสุรบ่ายรักจริงเจ้าค่ะแต่รักจริงเอาประขันไม่เราแล้วท่านก็ออกหน้าไปเราตามหลังเถอะเราต้องรักจริงแน่เลยประหารชีวิตโจรซะตายแล้วก็หนีเดินทางต่อไปไปเจอยักษ์ก็ฉุดออกไปปาติจุมานก็ตามไปนี่ทั้งรักทั้งแค้นทั้งแหน่ในสวงไหมเอาไปเจอสมณเณรองค์หนึ่งอรพินกับปาติจุมานจะข้ามฟากก็หาเรือไม่ได้ไอ้พ่อเณรก็บิณฑบาตตามกรอกออกตามประตูพายเรือมานี่แวะรับบอกพ่อเณรช่วยข้ามส่งหน่อยได้ไหมเณรบอกได้อาตมาเขาเจริญพรได้แต่ทีนี้ก็ปาติจุมานก็จะให้อรพินข้ามก่อนแต่พ่อเน้นบอกไม่ได้หรอกต้องเอาผู้ชายข้ามก่อนผู้หญิงเอาผู้ชายเอาไปทิ้งไว้ฝั่งโน้นเลยเอาไปส่งแล้วเอาอรพินเทวีลงเรือพ่อเน้นเกิดปฏิพัทธ์รักอรพินพานางอรพินหนีไปนี่เห็นไหมมันลำบากเหลือเกินนี่พระเอกนางเอกเนี่ยกว่าจะไปอยู่ด้วยกันนี่นะลำบากหลายชาติพ่อเน้นก็พายเรือไปอรพินก็บอกว่าอ๋อพ่อเน้นทำไมถึงไม่ส่งข้ามฟากได้อ๋อพ่อเนรก็บอกว่าอาตมารักโยมนะรักมากด้วยโอ้รักแบบไหนล่ะพ่อเนรอ๋อรักที่จะไปทำสามีภรรยากันหรืออย่างนี้หรือเนรบอกใช่แล้วอรพินผู้มีปัญญา มาหลายชาติเมื่ออดีตชาติเคยสร้างพระไตรปิฎกของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะสร้างตัวอักษรคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสร้างหนังสือถ้าจะพูดตามศัพท์ก็เรียกว่าสร้างพระไตรปิฎกมาครบจบรายการเมื่อครั้งอดีตชาติมาก็มีปัญญาในชาตินั้นในเมื่อมีปัญญาร่ำรวยทุกหมดคนที่มีปัญญานี่รวยทุกคนรวยทั้งหมดผู้ไม่มีปัญญาไม่รวยแน่มันปัญญาคนละอย่างโลกีย์ปัญญาและโลกุตระปัญญานะต้องควบคู่กันไปต้องมีความรู้ปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมด้วยมันจะได้ควบคู่กันไปจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปแล้วทีนี้อรพินก็ออกนโยบายพ่อเนนสลักดิฉันจริงนะแวะเข้าไปตรงนี้ดิฉันหิวอาหารเหลือเกินเดินธุระกันดารลำบากมากเหลือเกินนะและดิฉันก็มีครอบครัวแล้วพ่อเนนไม่น่าจะมายุ่งกับดิฉันเลยพ่อเนนก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงเธอมีสามีแล้วฉันก็ยังรักเธออยู่นั่นแหละเอาละตกลงแวะเข้าไปตรงนี้ถ้าพ่อเนนรักดิฉันจริงก็ขึ้นไปเอาลูกมาเดือเอามาให้ฉันรับทานเนนก็ขึ้นไปถึงยอดเมือเลยอรพินก็เอาหนามสะแล้วก็หนีพายเรือต่อไปนี่แสดงให้เห็นว่าอรพินก็มีปัญญาในเวลาการต่อมาก็ติดตามสามีติดตามภรรยานี่เห็นไหมนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะมาตรัสในโลกนี่ต้องลำบากก่อนเป็นพระเอกมาก่อนเป็นนางเอกกันมาก่อนทั้งนั้นทุรธันดาในระหว่างชู้สาวระหว่างสามีภรรยาร่ำรวยสวยดีมั่งมีชื่อเสียงทั้งทางโลกทางธรรมรวยดีมีปัญญามีหลักฐานทั้งหมดในที่สุดอรพินก็ได้วิชาจากเทวดาสามารถแปลงเพศเป็นชายได้แล้วสามารถเป็นหมอด้วยได้ยาวิเศษกับเทวดารักษาโรคงูกัดตายให้หายได้ก็มีอยู่ในหนึ่งเมืองหนึ่งนี่เล่าสรุปเพราะมีหลายรายการที่สามารถจะให้ละครลิเกเล่นใน7วัน7คืนในจำลองนี่ยกตัวอย่างให้โยมฟังครั้งอดีตในพระไตรปิฎกเย็บยกมาในจำลองนี้อรพินเทวีก็เป็นชายให้นามฉายาชื่อใหม่ว่าข้าพเจ้าชื่อปาจิตกุมารเอาชื่อสามีมาชื่อเลยบอกข้าพเจ้าเป็นชายโสภาภาคชื่อว่าปาจิตกุมารข้าพเจ้าเดินทางมาเพื่อติดตามของอันหนึ่งเพื่อนก็พระเจ้าต้องหายไปทำนองนี้ในเมืองนั้นก็งูกัดลูกสาวเจ้าเมืองตายเลยก็ตีงองงองเจ้าขาเอ้ยท่านผู้ใดมีบุญญาธิการรักษาลูกเจ้าเมืองหายจากงูกัดตายก็จะยกสมบัติให้ยกอุทิดาให้ครอบครองสมบัติอ้อปาจิตกุมารปลอมก็ ็เข้าไปแก้ปัญหาได้รักษาหายด้วยอำนาจอธิษฐานจิตที่มีบุญญาฤทธิ์เสมอ1ไม่มี2มาแล้วมาจากอดีตชาติจึงได้รักษาโลกธิดาของมหากษัตริย์หายในเมื่อหายแล้วก็จะยกธิดาให้ครอบครองในสมบัติต่อไปแต่ปาจิตกุมารปลอมนั้นก็ได้กราบทูลพระมหากษัตริย์ว่าขอข้าพเจ้าขอข้อเดียวพอแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้บวชในศาสนานี้เถิดเลยก็พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ตามใจก็ถือให้บวชในศาสนา3เดือนเรียนพระไตรปิฎกจบในศาสนานั้นจบรายการแล้วก็ได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในเมืองนั้นตลอดมานี่ชี้เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายได้นะขอฝากไว้ด้วยอำนาจที่เป็นสังฆราชในเมืองนั้นก็เนื่องจากอรพินเทวีนั้นได้สร้างตำหลับตำราถวายพระสงฆ์ในสมัยศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะในสมัยโน้นและสร้างพระไตรปิฎกจึงได้มีโอกาสมีปัญญาสูงรวยสูงมากด้วยสติปัญญาสูงนี่เองในเมื่อสติปัญญาสูงแล้วก็เป็นสังฆราชในเมืองนั้นที่บวชไม่มีใครเทียบเท่าอรพินเทวีสมัยนั้นเลยก็บวชเป็นพระสังฆราชพอบวชเป็นสังฆราชแล้วก็นึกถึงสามีได้ว่าอยากระหกระเหินไปนอนก็ดิ้นกินทรายก็ที่ไหนก็ไม่ทราบเลยจึงให้นักการเขียนนักภาพที่มีศิลปะอย่างสูงบอกมาเขียนภาพตามที่ข้าพเจ้าจะบอกไว้ที่บรรณศาลาก็ได้ความว่าเขียนประวัติอรพินเทวีตั้งแต่เป็นลูกหญิงไม้แล้วต้องลำบากลำบนอยู่ไปหาเจอยักษ์เจอมารเจอพวกมารร้ายต่างๆกว่าจะรอดพ้นจากอันตรายมาได้กว่าจะได้มาบวชเป็นพระสังฆราชในสำนักนี้ก็มาเขียนไว้ก็สั่งคนเฝ้าศาลาว่าท่านทั้งหลายผู้เฝ้าศาลาจงเฝ้าศาลาถ้ามีคนจรนอนหมอนหมิ่นมาพักศาลานี้ให้เขาพักถ้าเขาดูรูปภาพนี่เขาเกิดร้องไห้ให้นำตัวเขาฝากดังที่กล่าวแล้วเขียนเป็นประวัติปาจิตกุมารก็ระหกระเหินผ้าผ่อนท่อนสบายก็ไม่มีแล้วนุ่งผ้าขาดเหมือนขอทานก็มาพักศาลาของอรพินเทวีในฐานะชื่อว่าปาจิตกุมารเป็นสังฆราชแล้วอ่านประวัติดูที่บรรณศาลาก็เสียอกเสียใจร้องไห้ขึ้นมาว่านี่คล้ายประวัติในชีวิตของเราเหลือเกินเลยก็โศกพักนองโสกาณบรรณศาลาณที่นั้นคนเฝ้าศาลาก็ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ทรงทราบทุกประการสมเด็จพระสังฆราชจึงได้รับฟังให้เข้าเฝ้าพอเข้าเฝ้าแล้วปาจิตกุมารตัวจริงจำไม่ได้เพราะว่าอรพินเนี่ยเป็นหญิงนี่เหตุนี้เป็นชายโสภาภาพรูปร่างสวยงามมากทั้งบุริลักษณะเบญจกาณีครบเป็นบุริลักษณะที่โง่เฮงที่คนจริงเขาดูกันได้โดยทำนองนอมนองนี้ก็ได้เหตุการณ์ดังที่กล่าวมาก็เล่าให้ปาจิตุมาตัวจริงให้ฟังตั้งแต่ต้นตามรูปภาพที่เขียนประวัติไว้สองลาก็โศกพักลงโศกาหน้าพระที่นั่งหลังจากนั้นดีแล้วองค์สมเด็จพระสังฆราชจึงได้บอกความจริงกับพระเจ้าแผ่นดินว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นชายแต่เป็นหญิงอรพินชื่อหญิงแท้บัดนี้แน่และเกินก็หมดบุญวาสนาคลาใครศึกจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พาปาจิตูมานตัวจริงเดินทางเข้าพระนครและก็กลับชาติมาอีก10ชาติเตชะสุเนมะภูจนาวิเวชาติสุดท้ายบริจาคทานไม่พักเพราะว่าปาจิตกุมารนี่บริจาคทานมาตามระดับจึงได้รวยมหาศาลรวยจริงๆที่ผู้บริจาคทานโดยไม่หวังผลตอบแทนโลภะมูลจิต8หมายความว่าอะไร4โคเบื้องต้นเป็นกุศลอยากได้สิ่งที่มีของตนและอยากได้โดยน้ำพักน้ำแรงของตนเอาแรงเอากำลังกายไปแลกเอากำลังใจไปแลกเอาวิชาไปแลกได้เงินได้ทองงอกงามมาอย่างนี้นะเป็นทางฝ่ายกิเลสฝ่ายกุศลแต่กิเลสฝ่ายอกุศล อยากได้อย่างเดียวเสียก็ไม่ให้พอเห็นแก่ตัวจริงๆเลยก็กลายเป็นคนมากง่ายมากได้คนมีเงินมีทองมากง่ายมากได้จะกลายเป็นวิบัติจะไม่มีสมบัติแต่ประการใดข้อนี้มีความหวังในใจของบุคคลทั่วไปเพราะคนรายเกิดมานับประสาเด็กอมมือชอบรวยทั้งนั้นชอบสวยชอบดีชอบมั่งมีสิสุขทั้งเด็กที่ไม่รู้เดียงสาก็ยังชอบอย่างนี้ทุกคนแต่ทำไมล่ะคนผู้มีทรงอายุจะไม่ชอบแต่ก็ตัวเองก็ไม่ชอบแล้วก็ต้องสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานแล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ครบจะต้องรับที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูถึงตัวเองก็ไม่อยากรวยต้องการให้ลูกหลานรวยสวดมนต์ภาวนาเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาทำให้ลูกให้หลานให้ร่ำรวยมีวิชาหลักฐานมีงานทำมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันทำนองนี้เป็นต้นนี่เหตุมาของความร่ำรวยเหตุใดหนอพระเวสสันดรจึงใช้ให้ทานได้อย่างง่ายได้รอผ้ามูลจิต8นั้น4คู่บางตอนโดยคิดแล้วก็อยากบริจาคทานด้วยตนเองหรือประการที่2สสังขาริกังสังขาริกังโดยคนอื่นมาทักชวนแล้วเราก็เกิดศรัทธาแล้วทำบุญไปนี่เป็นส่วนกุศลแต่ส่วนอกุศลกรรมนั้นแล้วหมายความมาคิดแล้วอยากได้ของเขาอยากลุกที่ลุกทางเขาอยากโกงที่โกงทางเขาอยากจะแย่งสมบัติของพี่น้องทุกคนแล้วไปฟ้องพ่อแม่เอาเงินเอาทองแล้วก็ฟ้องพี่น้องด้วยกันนี่เป็นโลภะฝ่ายอกุศลกรรมเป็นการร่ำรวยฝ่ายอกุศลกรรมไม่ใช่ร่ำรวยฝ่ายกุศลเป็นกิเลสฝ่ายที่ร้ายกาจที่ริษยาญาติพี่น้องของตนเลยก็เอารวยไม่ได้เป็นสมบัติวิบัติสมบัตินั่นวิบัติมันบ้านเดียวกันโดยทำนองนี้ถ้าไม่มีคุณสมบัติมันจะเกิดวิบัติถ้าบ้านไหนเกิดวิบัติเบื้องต้นบ้านนั้นจะไม่มีสมบัติเลยมันจะหนีออกจากบ้านไปสิริมิ่งขวัญมงคลชัยจะไม่มีอยู่กับบ้านนั้นมันจะหนีออกบ้านไหนมีสิริมิ่งขวัญมงคลในกุศลกรรมหมายความว่าโลภะมูล4คู่หลัง4คู่ต่อ

ควรบอกว่าไปลักรถหรือไปเอาของนะแม้ดีเหลือเกินลาภทางไกลลาภทางใกล้ก็นึกอยากได้ขึ้นมาแต่สิ่งนั้นเป็นอกุศลกรรมโดยไม่รู้ตัวได้มาโดยไม่รู้ได้มาโดยอกุศลก็เรียกว่าวิบัติสมบัติคือโลภะมูลจิตต้นสอวิบัติคือโลภะมูลจิตหลังทางสองจิตนี้โทสะมูลจิตสองหมายความอะไรถ้าทั้งหลายเรียนอภิธรรมรู้เลยอันนี้จะพังเพยให้ฟังโทสะมีสองดวงดวงหนึ่งคิดแล้วก็กลุ้มใจเสียใจแค้นใจก็เกิดโทสะดวงหนึ่งดวงที่สองเดี๋ยวนี้กำลังอารมณ์ดียังไม่มีอะไรเจือปนคนอื่นมาบอกแล้วคนนั้นเขาด่าคนนี้เขาว่าเขานินทาเขาใส่ร้ายไปสีเกิดโทสะโดยอสังขาริกังโดยคนอื่นมาชวนให้เราโกรธลงโทษผู้นั้นต่อไปนี่คนประเภทนี้ไม่รวยคนไม่มีปัญญาจึงได้เป็นได้ง่ายๆโดยโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองเพราะไม่เอาไหนเลยโง่เง่าแถมเต่าตูนด้วยจนไม่พักอับเฉาอับจนไม่พักคือโง่เรียกว่าโมหะมูลจิตสองไอ้พวกประเภทเดียวสเปคเดียวกันใจเกินเดียวกันมันก็มาชวนกันให้โง่ตลอดไปคนโง่แปลว่าโง่หัวไม่ขึ้นไม่อยากมองหน้าท่านผู้ใดไม่อยากดูหน้าใครไม่อยากจะถามปัญหาใครเอาตัวเป็นใหญ่เอาตัวเป็นใหญ่เอาอัตตาเป็นใหญ่โลกาธิปไตยพวกก็ไม่เอาธรรมาธิปไตยก็ไม่เอาเอาแต่อัตตาธิปไตยเอาแต่ตัวเป็นใหญ่เห็นแก่ตัวจริงๆมากง่ายมากได้ตลอดรายการคนนี้ไม่ก้มหัวใครตลอดรายการนี่ได้แก่โมหะมูลจิต2มีความหมาย2ประการดังกล่าวแล้วคนที่จะร่ำรวยได้นั้นเขาจะมีไม่มีอย่างนี้เลยทำงานมีแต่กุศลหากินแต่เป็นความสุจริตไม่มีความทุจริตแต่ประการใดก็เรียกว่ากิเลสเหมือนกันแต่กิเลสฝ่ายดีเตรียมหาไว้เราอยากได้บุญดิฉันอยากไปสวรรค์เจ้าค่ะดิฉันอยากไปนิพพานก็เรียกว่ากิเลสฝ่ายกุศลก็ยังดีกว่ากิเลสฝ่ายชั่วที่มาเป็นอกุศลกรรมทำแล้วทำให้ตัวเดือดร้อนทำไปแล้วคนอื่นเดือดร้อนทำไปแล้วก็ตัวเองก็เบียดเบียนตัวเองแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยนี่เรียกว่าอกุศลโลภมูลจิต8ในฝ่ายอกุศลกรรมรับรองคนนั้นเอาดีไม่ได้แล้วก็เอาเป็นโชคดีในชีวิตไม่ได้จะกลายเป็นคนโชคร้ายจะนำสมบัติออกจากบ้านไปกลายเป็นคนวิบัติเป็นคนอับเฉาอับจนมากลุกมี64ตาคนที่จนจริงๆแล้วก็ชอบเดินตาจนอยู่ตลอดเวลาการตาล่ำรวยไม่ค่อยเดินบางทีญาติโยมเข้าวัดสดับพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกปาสิกาอ๋อไม่เอาแล้วสมบัติไม่ต้องการไม่อยากได้ยายดีของใครไม่จริงต้องอยากได้ฝ่ายกุศลแต่สิ่งที่ไม่ควรอยากได้นั่นคือฝ่ายอกุศลในกิจกรรมของตนจึงจะถูกต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงมีความหวังตั้งใจอย่างนี้เพราะคนไหนไม่มีความหวังก็หมายความว่าอยู่ด้วยอย่างสังกตายไม่มีความหวังในชีวิตเลยนะแล้วดิฉันไปรักษาโบสถ์ฉันไม่หวังแล้วเจ้าข้าสมบัติพัฒฐานก็ยังไม่ถูกไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีการเวลาหรือประการใดนี่คนนั้นแบบสังกตายไปไม่มีอะไรมักสำเร็จประพรแต่ประการใดเลยญาติโยมมาดูพระพุทธเจ้าบ้างในเมื่อสำเร็จสัมโพธิญาณแล้วก็มาแก้ปัญหาให้กับโลกแก้ปัญหาให้แก่สีภรรยาแก้ปัญหาให้แก่พระเจ้าสุโธทนะเพราะพระเจ้าสุโธทนะนี่ถือทิฏฐิมานะสูงถือแพทย์พราหมณ์สูตรจังทานสื่อวรรณะเซไม่เอาใครเลยนี่ได้แก่พระราชบิดาถือวรรณะถือสูตรถือแพทย์ถือพราหมณ์ถือกษัตริย์พราหมณ์โสดจังทานถือคนหลายชาติหลายประเภทจะไม่ผสมกันแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษามาแล้วจะไม่ถือวรรณะสี่เลยถือว่าคนดีกับคนชั่วปะปนละคนกันคนดีก็ดีไม่ตลอดคนชั่วก็ไม่ชั่วตลอดมีดีปนไอ้คนดีก็มีชั่วปนละคนกันตลอดการทุกเวลานี่ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกรายบางคนไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เลยนะขอเจริญพรอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาแก้บ่วงนะไม่ใช่มาตัดบ่วง

0: ที่เราเข้าใจกันนะอ๋อฉันจะไปบวชชีพราหมณ์ฉันตัดได้แล้วจ้ะตัดครอบตัดครัวได้แล้วโง่ตัดได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ปัญหาไม่ใช่ให้สร้างปัญหาการตัดบ่วงเนี่ยเป็นการสร้างปัญหาให้เขาเก็บช้ำน้ำใจตลอดรายการตลอดเวลาด้วยในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าของเราที่สอนทุกระดับจิตสอนไม่มีธรรมะเทศอย่างนี้นะพระองค์ทรงเสด็จพุทธกิจ5ประการไม่พักปุพพันเหปินทปาตัญจะไปบิณฑบาตโตจัดเอาโลกแบบไปสอนไม่เหลียวลอกแกลกมะลิงข้างปางชนีแต่ประการใดสมรวมสังวรระวังตั้งหน้าสัมผัสอินทรีย์ตลอดในการพระองค์ท่านจึงได้พิจารณาให้ประสงค์ดูนี้ว่ายาทาปัจจยังปวัตนามังบินทปาโตตาทุปปุญชโกจะบุคโลทาตุมัตติโกให้ประสงค์ว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวประสงค์รุ่นใหม่คงไม่ว่ากันเพราะจะมัวยะถาอยู่จะไม่ทันเขาเดี๋ยวข้าวจะไม่ได้ใส่บาตรอย่างนี้น่าเสียดายนะน่าเสียดายนี่โปรดจัดไอ้บิณฑบาตโปรดจัดก็คือบิณฑบาตโยมไม่ทำความชั่วจึงได้ไปเจออหิงสกะตอนที่เลงยานตอนตีสี่อ๋ออหิงสกะนี่จะไปฆ่ามารดาแล้วเดี๋ยวจะห้ามสวรรค์นิพพานท่านจึงไปบิณฑบาตโปรดจัดไม่ทำความชั่วจึงมีการบิณฑบาตโปรดจัดมาจนเท้าจนถึงวันนี้แต่บางคนเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเขาบอกพระท่านมาโปรดเราทีไรเอาของเราไปทุกทีไม่เหลือโปรดที่ถูกต้องเลยมาโปรดทีไรเอาของเราไปทุกทีเอาเงินทองเอาข้าวของไปทุกทีนี่เรียกว่าโปรดจัดแต่สมัยพุทธเจ้าไม่ต้องการของใครต้องการจะไปโปรดจัดบ้านนี้ก็มาบ้านเดียวบอกว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อต้องการอะไรต้องการจะมาโปรดท่านท่านก็สอนธรรมะเลยพอสอนธรรมะแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเกิดฉันท่าพอใจจึงได้ไปหาอาหารข้าวหวานให้พระองค์ยืนรอเอามาใส่บาตรนี่เรียกว่าโปรดจัดอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เตรียมกับข้าวมาก่อนมานั่งหน้าบานอย่างนั้นนะเพราะมาก่อนนี้ยังไม่รู้จักเจ้าชายสิทธัตถะว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้แต่ว่าเป็นลูกของพระเจ้าสุโธทนะเท่านั้นไปโปรดจัดพระองค์เดินไม่เคยไปขอใครเดินไปพอถึงบ้านนี้ก็สอนธรรมะว่าบ้านนี้กำลังจะไฟไหม้บ้านนี้กำลังจะเกิดหายนะบ้านนี้จะเกิดวิบัติโรงจึงได้สอนสมบัติให้มีคุณสมบัติและไฟมันจะไหม้แล้วอย่าประมาทนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านสอนเท่านี้ไม่สอนมากแล้วบ้านนั้นก็เกิดศรัทธามันถูกจดมันถูกสเปคมันถูกไซเคิลของเขาครับก็จึงศรัทธาศรัทธาขึ้นมาเขาก็ไปเอ๊ะไม่รู้จะอะไรตอบแทนพระเจ้าชายสิทธัตถะเลยก็เห็นมีบาตรมาเลยก็ไปหากับข้าวมาใส่บาตรนี่จุดมุ่งหมายการบิณฑบาตเรียกว่าโปรดจัดไม่ใช่ไปบิณฑบาตตามกรอกออกตามประตูไปเคาะประตูบ้านเขาแล้วไปนั่งคอยร้านกาแฟกินกาแฟซะอิ่มก่อนให้เขาบ้านเปิดมาแล้วจะใส่บาตรผิดพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปร้องขอใครเลยนะไปโปรดจัดจริงๆไปบิณฑบาตโยมเลยโยมก็เกิดศรัทธาใส่บาตรเองเอาอาหารอย่างขาจนียะโภชนียาหารอันประณีตไอ้คำว่าประณีตคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าของบ้านชอบอาหารยังไงใส่อย่างนั้นเรียกว่าประณีตประณีตสำหรับเจ้าของศรัทธาเจ้าภาพประณีตของเจ้าภาพแต่ไม่ใช่ถูกใจพระที่ต้องการกินยำเล็กยำใหญ่ยำกุ้งอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ปลานี่คือโยมชอบอย่างไรโยมชอบปลาก็ปลาไปใส
1: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปรังสุขังนัตถิเสตังสุขังเสติติโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะชี้แจงแสดงบรรยายในเรื่องความรู้สึกของชีวิต ที่แห่งความสงบของชีวิตเพื่อได้ผลสำฤทธิ์ในความร่ำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขในโอกาสณหอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ในวันนี้ก็มาปรารภเหตุการณ์ที่ท่านประธานผู้จัดงานการบรรยายธรรมได้แก่ท่านอาจารย์ปฐมอาจารย์มนัสอุปถัมภากูลพร้อมด้วยโฆษกพิธีกรได้แก่อาจารย์อักษรเป็นต้นพร้อมกันได้อารัธนาอาตมาภาพมาชี้แจงแสดงณหอประชุมแห่งนี้วันนี้อาตมาอาพาธหนักก็จริงแต่ต้องมาเพื่อไม่เสียรายการของอาจารย์มนัสที่ได้อารัธนาไว้เป็นเวลาช้านานแต่อาตมาก็กล่าวปรารภว่าจะไม่ได้รับนิมนต์อีกแล้วก็เนื่องว่ากิจกรรมมีมากทั้งวัดในขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกที่วัด250คนทั้งหญิงทั้งชายรายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอีก3รุ่น60ตำบลของจังหวัดสิงห์บุรีที่ดำเนินงานอยู่ณบัดนี้นุ่งขาวห่มขาวทั้งหมดเพื่อจะเป็นนักพัฒนาชุมชนพัฒนาชนบทระดับพ่อบ้านแม่เรือนจะได้เป็นผู้นำของหมู่บ้านของตนหมู่บ้านนำบุคคลของตนในหมู่บ้านและตำบลและเป็นผู้นำของครอบครัวผู้ทุกคนนี้จะเป็นนักกรรมฐานหรือนักเป็นอุบาสกบาติกาจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามเรายังไม่สำเร็จมรรคผลแต่ประการใดก็จงหวังความร่ำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขตลอดรายการจะไปถามไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าเด็กหรือผู้เฒ่าผู้แก่แต่ประการใดก็จะกล่าวออกมาเป็นเหตุผลว่าอยากรวย2 อยากสวย3 อยากดีมั่งมีสิริสุขด้วยกันทุกคนทุกคนเนี่ยท่านทั้งหลายโปรดได้รับทราบไว้เถิดว่าต้องการได้รับความสะดวก1 2ต้องการได้รับความสบายทุกคน3ต้องการให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนที่มีอยู่นั้นประการที่4หวังพึ่งทางใจหาใจเป็นที่พึ่งเหนี่ยวรั้งพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจทุกคนมีความหวังตั้งใจอย่างนี้ไม่มีใครท่านผู้ใดเลยจะไม่มีความหวังคนไหนไม่มีความหวังในใจสังกัดตายไปทุกวันเกิดมาสังกัดตายแต่คนยังมีความหวังอยู่ในใจแล้วไม่มีสังกตายหมายความมาอยู่อย่างแช่มชื่นเบิกบานอยู่อย่างอาจหารเป็นธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนหลายระดับไม่ใช่สอนหลับตาแล้วฉันจะไปนิพพานมีเงินมีทองก็ไปทำบุญกันต้องการไปสวรรค์ชั้น1ชั้น2ชั้น7ชั้นที่6ก็ว่าไปตามปรารภธรรมพอแท้จริงจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ายุคปัจจุบันนี้มีความหวังทั้งนั้นต้องการมีความหวังสร้างความหวังไว้ในใจตลอดในการถ้าผู้ใดจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีอายุอนามรัตตัญญูรู้กาลเวลาก็ตามจะต้องมีความหวังถามทุกคนนะคงจะมีความหมายตอบเหมือนกันทุกคนจะมีการถามก็จะถามว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมก็แก่แล้วอายุ70 80แล้วโยมต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการเตรียมตัวก่อนตายก็จริงแต่ก็ยังคิดถึงลูกถึงหลานทุกคนอยากจะให้หลานร่ำรวยอยากให้ลูกมีหลักฐานมีหลานร่ำรวยด้วยการทุกคนมีความหมายจุดประสงค์อย่างนี้ถึงจะเฒ่าชราแก่ชราก็ยังไปคิดถึงลูกถึงหลานตลอดในการท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดได้รับทราบความเห็นข้อคิดอย่างมีความโลภความโกรธความหลงก็ดีคิดว่าโลภอยากได้ก็เป็นกิเลสข้อแท้จริงกิเลสสองประการกิเลสนอกกิเลสในกิเลสภายในใจอยากได้ของสิ่งที่ถูกต้องและทุสุจริตยุติธรรมอย่างนี้เป็นกิเลสในฝ่ายกุศลอยากได้ยายดีโดยเห็นแก่ตัวตลอดรายการมักง่ายมักได้อยากได้แต่ไม่อยากเสียเสียไม่อยากให้เสียอยากจะได้ท่าเดียวอย่างนี้เรียกว่าอกุศลกรรมโลภะมูลจิต8 4คู่เบื้องต้น
0: หมายความว่าเป็นกุศลทั้งหมดอยากได้สิ่งที่มีอยู่อยากได้น้ำเหืออาเผือต่างน้ำอยากได้ด้วยอวิชชาการไปแลกอวิชชาไปแลกกับเขาสมกับบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าเงินอยู่ในกระเป๋ายิ่งใช้ยิ่งหมดวิชาความรู้ยิ่งใช้ยิ่งงอกประกอบกันได้อย่างนี้ก็เป็นกิเลสทางฝ่ายกุศลที่ตนทำมาด้วยความเหนื่อยยากน้ำพักน้ำแรงของตนเองและรักษาของที่มีอยู่และก็ของที่มีอยู่ต้องปฏิสังขรณ์ก็เนื่องจากว่าของเหล่านั้นมันชำรุดทรุดโทรมก็ต้องปฏิสังขรณ์นี่ในการอยากของกิเลสในฝ่ายกุศลบางคนก็ถือว่าอยากหน้าใยดีทั้งหมดนี้เป็นอกุศลเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่กิเลสมีสองอย่างอยากได้ฝ่ายดีอยากมีสีสุขอยากได้ไม่มีทุกข์อยากได้มีแต่สุขไม่เจือปนด้วยความทุกข์เรียกว่าอยากทั้งนั้นอยากตัวนี้ก็เรียกว่าตัณหามีด้วยกันทุกคนสิ้นลมหายใจหมดตัณหาเมื่อนั้นมีความหมายแต่ท่านสาธุชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ยุคปัจจุบันท่านไม่เข้าใจไม่มีความหมายอย่างนี้หรืออย่างไรข้อเท็จจริงศึกษาหลักพระพุทธศาสนาน้อยไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปสวรรค์ไปนิพพานนะแต่เราจะรู้ได้ว่าใจสิกขาที่เราปฏิบัติที่เรามาบวชกันนี่เอานี้ยังอยู่ในวัดสายังอยู่ในฤดูฝนยังอยู่ที่พระภิกษุ2องค์เนนกำลังบำเพ็ญกุศลและญาติโยมก็อยู่กำลังบำเพ็ญกุศลขณะนี้เพราะเป็นอุบาสกแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วแล้วแถมยังเป็นพุทธมามกะทั่วไปและพุทธมามิกากุลบุตรกุลธิดาเยาวชนทุกทั่วไปก็แสดงตนอย่างนี้ทุกคนแต่ความอยากอะไรโยมไปทำบุญก็อยากได้บุญโยมไปสร้างกุศลก็อยากได้กุศลโยมไม่มีบ้านไปปลูกบ้านมันก็ได้บ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของตนมันเป็นเรื่องอยากไปทั้งนั้นแต่อยากทั้งหมดนี้ขอให้เป็นฝ่ายกุศลกรรมการกระทำเป็นส่วนกุศลกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งใจทำงานไม่ได้วางธุระสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้เจือปนด้วยความทุจริตและผิดศีลธรรมแต่ประการใดได้ในส่วนนี้ถือว่าไปสวรรค์เป็นมหากุศลจิต8ดวงเรียกว่าไปสวรรค์หมายความว่าเราทำงานไปด้วยเนื้อเหื่อน้ำแรงขยันหมั่นเพียรได้มานี่เก็บไว้อยู่แน่เป็นมหามงคลทรัพย์เรียกว่ามหาสมบัติอยู่ในจิตใจของตนถ้าคนเรามี4ส่วนเบื้องหลังเรียกว่ามหากุศลจิต8คือโลภะมูลจิต8ไอ้ส่วน4หลังนี้หมายความมาอยากได้ข้างเดียวไม่หวังผลจะตอบแทนอะไรกับเขาบ้างเหมือนการค้าขายอยากได้กำไรด้วยการทุกคนแต่ได้มาในส่วนดีหรือส่วนชั่วได้มาด้วยความเดือดร้อนหรือเปล่าได้มาด้วยความจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่มันอยู่ในจุดนี้นะอาตมาจะพูดในจุดนี้ในวันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์มนัสกล่าวแล้วใครจะอยากรวยอยากสวยอยากดีมั่งมีสิสุขจะไปแก่อายุต้อง90ก็อยากรวยด้วยกันทุกคนแต่ตัวเองก็จะพูดว่าแก้ตัวออกมาว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยเราไม่อยากรวยแล้วเราแก่จนปูนนี้แล้วเราอยากจะให้หลานเหลนอยู่เย็นเป็นสุขมีหลักฐานให้หลานก็มีงานทำให้เขามีคู่ครองเป็นทองแผ่นเดียวกันให้มีมนุษย์สัมพันธ์ด้วยเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันมีสายสัมพันธ์ของคนคิดที่มีชีวิตของผู้มีปัญญาหลายแหลมหลายหลักปักลงไปในจุดมุ่งหมายอันนี้ท่านทั้งหลายเอ๋ยหันไปดูพระพุทธเจ้าของเราบ้างเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของจักรพรรดิพระเจ้าสุทโธทนะมีเงินที่2ทองพระคลังเวียงวังคลังนาเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าเวียงวังคลังนาเดี๋ยวนี้มีกระทรวงทบวงกลมมากมายหลายประการในสมัยรัชกาลที่เท่าไรอันนี้อาตมาไม่ต้องขอกล่าวเพราะท่านทั้งหลายที่ฟังนี้เป็นบัณฑิตทุกคนมีความรู้สูงทุกคนแล้วเมื่อก่อนนี้มีอยู่4กระทรวงหลักเวียงกับวังคลังต้องนาด้วยมีความหมายมากเวียงวังคลังนาปกครองกันแบบราชบุรุษปกครองราชบุรุษ ราชบุรุษตัวนี้หมายความว่าผู้มีความปกครองสูงมีจิตใจสูงสามารถปกครองตนปกครองตัวปกครองครอบครัวได้อย่างนี้เรียกว่าราชบุรุษพระพุทธเจ้าสอนหลายระดับจิตไม่ได้สอนให้หลับหูหลับตาไปสวรรค์นิพพานไปไม่ได้หรอกจะบอกให้พื้นฐานของมนุษย์ยังไม่แจ่มใสยังมีอิจฉากันริษยากันตลอดเวลาการโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2วันนี้จะพูดเรื่องนี้ว่าร่ำรวยยังไงสมบัติกับไอ้วิบัติเป็นประการใดบ้านมันอยู่ด้วยกันมันเปิดหน้าต่างเห็นกันถ้าไม่มีคุณสมบัติมันก็มีวิบัติคนเราออกแขกวิบัติบ้านนั้นจะต้องสมบัติพินาศอย่างแน่นอนสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลางใส่สียังขาดไฟพระพุทธเจ้าสอนอย่าให้ประมาทโดยทำนองนี้เป็นต้นปูพื้นฐานอย่างที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าของเราทำไมรวยมหาศาลยิ่งกว่ามหาเศรษฐีในโลกรวยอะไรหรือทั้งหลายเอ๋ยพระพุทธเจ้าไม่ง้อท่านผู้ใดไม่ง้อพระราชบิดาเพศใดออกบรรพชาสตางเดียวไม่มีติดไปเลยสตางเดียวไม่มีติดย่ามไม่มีติดตัวเสื้อผ้าพานพ่อผ้าพรผ้าเครื่องอาพรสนิมพิพาพรก็ไม่ต้องเอาไปเพชรเนนจินดาอยู่ในบ้านเมืองของพระองค์ก็มากหลายพระองค์คิดว่าไม่ใช่เป็นแก้วสารพัดนึกเพราะมันนึกไม่ได้สมใจเพราะเงินทองสนิมพิพาพรก็ไม่สามารถจะให้ความสุขได้ไม่สามารถจะให้เราสมเหตุมาผลนิพพานได้ด้วยเงินทองนี้ท่านจึงไม่ได้เอาเงินติดตัวไปเลยหนีออกไปบรรพชาบรรพชาเพื่ออะไรหรือท่านสาธุชนโปรดทราบเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตเพราะวิชานี้นะไม่มีขายในตลาดต้องสร้างขึ้นเองต้องไปค้นหาแสวงหาพิสูจน์ดูด้วยตนเองพระองค์จึงเสด็จออกบรรพชาแต่หากว่าพวกเราปุถุชนคนธรรมดาก็หาว่าเจ้าชายสิทธัตถะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ตัดช่องน้อยเฉพาะตนออกไปบวชเสียในกลางป่าทำนองนี้เป็นต้นแต่หากว่าสามีภรรยาคู่ใดหนีไปบวชหรือออกบวชแล้วก็เข้าใจว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตนหนีลูกหนีเมียไปไปบวชเป็นแม่ชีบ้างไปบวชเป็นพระภิกษุบ้างในพระพุทธศาสนาแต่การบวชยุคเก่ากับยุคใหม่ไม่เหมือนกันนะอายุเก่าเขาก็บวชเพื่อต้องการพ้นกิเลสต้องการหาเหตุที่มาของทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์ได้มันต้องประสบทุกข์อย่างแน่นอนแต่ปัญหาของพระพุทธเจ้าต้องการจะแก้ปัญหาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอีกประการหนึ่งไม่ใช่วิ่งเขาไปหาทุกข์เหมือนเราทุกวันนี้ยุคใหม่ปัจจุบันก็วิ่งไปหาทุกข์ไม่ใช่จะประสบทุกข์แต่ไม่ใช่แก้ไขปัญหาที่ไม่มีทุกข์แต่เราไม่เข้าใจกลับไปหนีทุกข์เลยก็คนเป็นคนขี้เกียจใครจะมีทำงานก็หนีทุกข์ใครก็จะทำมาพ่อแม่จะทำงานก็หนีทุกข์หนีให้พ้นจากกองทุกข์อย่างนี้เลวมากอย่างนี้วิบัติไม่ใช่เกิดสมบัติกลายเป็นคนวิบัติเอารวยไม่ได้เอาสวยก็ไม่ได้แถมเอาดีก็ไม่ได้ด้วยออกแขกเริ่มต้นไม่ดีแสดงคนยุคใหม่นี่เห็นแต่ตัวจริงๆโดยที่เราไปบวชกันในศาสนาอย่างญาติโยมถือวัดสาอยู่ใจมาก3เดือนก็ไม่ใช่3เดือนไงเอาเฉพาะวันพระวันธรรมสวนะเดือนนึงมี4วันพระแล้ว3เดือนมี12วันพระนี่ใกล้จะออกวัดสาแล้วรายเวลานี่เดือนสิ้นเดือน9ไปแล้วนี่ขึ้นเดือน10อีกเดือน10 1เดือนพ้นเดือน11อีก15วันก็ออกวัดสาแล้วอีกเดือนครึ่งจะออกวัดสาแล้วดังที่กล่าวมาขอเรียนถามญาติโยมคิดเลขในใจไปด้วยโยมอยู่วัดสา3เดือนจริงไหม3เดือนไม่แชร์เชิญไปอื่นไม่จริงเพราะวันพระก็ไปโปสถังอธิวัตรแต่ไอ้โปสถังเนี่ยจะมาพูดชอบพูดถังแตกไปหลายถังโอสถังสลาพังก็หลายหลังก็ยังไม่ไปข้างเหนือข้างใต้เลยเพราะเหตุผลประการใดขอฟังต่อไปติดตามฟังณบัดนี้เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าของเราเอามาเป็นตัวอย่างที่เราจะเดินตามรอยยุคลบาทของพระองค์ท่านที่ท่านเสด็จออกบรรพชาตั้งเดียวมีไหม เอาจีวรซื้อที่ร้านเสาชิงชาหรือเปล่าไปซื้อที่ไหนนี่เนี่ยผู้มีปัญญาจะไม่ขอท่านผู้ใดจะต้องไปสร้างสรรค์ตัวเองนี่หนึ่งที่พุทธเจ้าทำมาแล้วไม่เห็นแก่ตัวท่านไม่กลัวลำบากความยากจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตปรารภธรรมธรรมคือคุณธรรมที่มีอยู่ในตนของบุคคลผู้ทำถ้าคนไหนไม่ทำมันก็ไม่มีคุณธรรมธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าดีไม่มีเสียธรรมะแปลว่าละชั่วจึงเรียกว่าคุณธรรมคำว่าคุณนี่หมายความประโยชน์เรียกว่าคุณถ้าคนไหนโดนเรียกคุณขึ้นมาคนนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียกอีเรียกไอ้ก็เป็นคำดีของสมัยสุโขทัยแต่ไม่ดีเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ไม่นิยมแต่สมัยเก่าสุโขทัยนิยมมากกูมึงข้าแกนิยมสมัยโน้นมันเป็นแต่ยุคแต่สมัยมาแต่เดี๋ยวนี้ทางราชการยังใช้อยู่ว่าข้าแกคือข้าพเจ้าในบทกฎหมายยังใช้อยู่เรียกว่าข้าพเจ้าแกตัวนี้แปลจากแกแปลว่าคนอื่นเป็นนามเป็นสรรพนามเรียกชื่อให้ตรงและเข้าใจได้เลยก็เอามีประโยชน์จากแกคนนั้นทำประโยชน์แกตนบุคคลอื่นจึงเรียกว่าคุณมาจนเท่าเท่าถึงวันนี้แม่คุณแม่ทุนหัวแม่เนื้อทิพย์เนื้อทองขมองอิ่มพ่อคุณพ่อทุนหัวหมายความมาทุนหัวให้เลยเพราะมีคุณธรรมถ้าคนไหนไม่มีคุณธรรมแล้วจะเรียกว่าคุณไม่ได้เราเรียกว่าคุณหญิงเราเรียกว่าคุณนายเพราะเขามีคุณธรรมกับเรามีอารีเอื้ออารีต่อเราก็เรียกว่าคุณมาจากแกข้าตัวนี้มาจากข้าพเจ้ามีมาช้านานแล้วแต่เราแปลศัพท์ไม่ถูกก็หาว่าเป็นเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยหาว่าเชยหาว่าเป็นยายเมยยายเพิงไปข้อเท็จจริงเราแปลศัพท์ไม่ถูกต้องเรียกกันให้ถูกต้องคือโดยเป็นสมมุติบัญญัติมีความหมายบัญญัตินี้นี่จะเรียกว่าคนรวยคือคนมีสมบัติคนไม่รวยคนจนมันจนแน่จนเหลือเกิน1จนอะไรหรือคำว่าจนแปลว่าไม่มีทำไมไม่มีแปลว่าไม่ได้ทำกับเขาไว้ในเมื่อทำแล้วจึงเรียกว่าคนมีเรียกว่าคนรวยทำไมจนเพราะไม่มีทำไมไม่มีเพราะไม่ได้ทำทำไมไม่ได้ทำเพราะมันขี้เกียจไอ้คนขี้เกียจนี่ไม่ได้ทำแน่ทำไมจึงขี้เกียจตอบไม่ได้เห็นจะไม่เห็นจะชัดแจ้งเพราะจนจิตจนใจจนสติจนปัญญาจนความสามารถเฉลียวฉลาดปฏิบัติชอบเลยก็จนกันต่อไปแถมยังอับเฉาอับจนหาคนนับเคารพนับถือไม่ได้มันจนเสียเหลือเกินจนน้ำใจแถมจนน้ำคำพูดจาสามหาวพูดไม่มีเหตุผลพูดกระซิกระแซะพูดแยะเยาะแย่กันพูดเท็จพูดจ่อเทียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลอเหม็นเปรี้ยวเรียกรถคนเที่ยวทุกประการคนนั้นเอาดีไม่ได้เป็นวิบัติมีการกระจัดในโลภะมูลจิตแปดที่พระพุทธเจ้าออกบรรพชาก็ต้องการจะไปศึกษาหาความรู้แก้ปัญหาชีวิตกิจประจำตนและในการประจำครอบครัวโลหุโลโลหุละลาหุนเอ๋ยบ่วงผูกแล้วบ่วงผูกคอแล้วไปไหนไม่ได้แล้วสมบัติทั้งหลายเป็นบ่วงผูกขาไม่เราไปที่อื่นเพราะเราห่วงสมบัติมันก็ผูกขาเราผูกแขนซ้ายผูกแขนขวามีลูกหญิงลูกชายมีตาสองข้างห่วงในตายายเนตรไม่มีเหตุผลอย่างอื่นใดเพราะฉะนั้นตาเราต้องรักษาไว้เพราะตานี่คือลูกรักอย่างแก้วตาต้องหวงแหนอย่างที่สุดบ่วงผูกคอแล้วตาขวาคือลูกชายตาซ้ายลูกขาวลูกสาวหน้าขาวๆทุกคนพ่อแม่ยอมจะลากลูกเหมือนแก้วตาแต่แก้วตายุคใหม่ไม่เคยรักพ่อแม่ถ้าพ่อแม่รักลูกแต่ประการใดถ้าท่านผู้ใดมีลูกจะหวงแหนในตามากในยเนตรบอกเหตุในยนาเป็นแสงสว่างดูโน่นดูนี่ได้คือลูกรักอย่างแก้วตามีความหมายในจิตใจในยนายเนตรในดวงจิตดวงใจไม่เกินสามีภรรยาเป็นเพื่อนคู่คิดไม่คู่บ้านกัน นี่คือหัวใจรักอย่างหัวใจสอนกามเทพปักหัวใจหลั่งไหลมาด้วยญาญเนตรนายนาน้ำไหลออกตาก็มีรักแค้นแน่นอยู่ในทรวงหึงหวงหนักหน่วงในอุรามีความหมายอย่างสอนกามสุเทพปักอยู่ในดวงหัวใจตลอดในการไม่เกินสามีภรรยาทำนองนี้เป็นต้นแต่ท่านสาธุชนไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้หรอกจะบอกให้ลาหุโลบอกไว้แล้วห่วงผูกคอแล้วรอดพระราชบุตรออกมาอยู่สุดซึ่งนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยมองเห็นได้ชัดมีครอบครัวแล้วเป็นบ่วงห่วงมารห่วงทั้งหลายแรงทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้วด้วยความห่วงใยดูนักสนมกรมนายนางนอนเหือหยดลูกคางผ้าไม่มีระเบียบนอนไม่เรียบร้อยเสโทไหลออกมาเหม็นหืนเหม็นหืดแล้วน้ำลายก็ไหลยืดออกมาทางปากนุชนาถคือแม่ยาใจนอนผ้าไม่มีระเบียบพระองค์ก็เปิดเผยพระแกลแลเห็นทัศนาชมบะโอโออานิจาวัฒนาเอ๋ยนี่แหละนะสนุกสนานตอนหูข้ามดนตรีดีสีตีเป่าประโคมขับร้องเพราะจับใจในเวลาการต่อมาก็เคลื่อนย้ายจากสภาวะนี้ให้มาเป็นลักษณะของเทวทูตดูแล้วไม่น่าจะสนใจแต่ประการใดนี่มีความหมายต่อพระพุทธเจ้าเหลือเกินมาดูราหุโรห่วงผูกคอแล้วแขนขาคือสมบัติพัฒฐานจักรพรรดิมีเงินทองตก12พระคลังมากมายหลายประการร่ำรวยมหาศาลด้วยเงินทองร่ำรวยในจิตใจเป็นจักรพรรดิฝีมือก็เด่นเห็นไกลใครจะสู้ได้ในจักรพรรดินี้ม้าแก้วม้าเงินม้าทองเรียกว่าจักรพรรดิช้างแก้วหรือม้าแก้วโลกแก้วผัวแก้วเมียแก้วพร้อมมูลบริบูรณ์ทุกอย่างของโลกมนุษย์แต่ปัญหาหน้าเสียดายใจว่าแก้ปัญหาไม่ได้เงินทองมีมากมายก่ายกองก็แก้ปัญหาทุกข์ไม่ได้มีความสุขแล้วก็เจือปนในความทุกข์ระทมขมขื่นอยู่ข้ามคืนฝันหวานเป็นความฝันที่ผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่ประการใดเกิดขึ้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับวูบไปไม่มีอะไรติดเนื้อติดใจแต่ประการใดเลยนี่แหละห่วงผูกคอที่พระองค์ทรงเสด็จบรรพชาต้องการแก้บ่วงไม่ใช่ตัดห่วงบ่วงมารอย่างที่ญาติโยมเข้าใจกันมีครอบครัวแล้วอยากจะทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งทรัพย์สมบัติไปบวชในประศาสนากันก็บวชต้องการอะไรต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการถึงบรมสุขแห่งนิพพานด้วยกันทุกคนแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเพชรไปบวชที่เพชรพระพุทธเจ้าท่านที่ศึกษาหาความรู้แล้วได้สำเร็จสัมโพธิญาณสรุปใจความว่าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาแก้บ่วงให้ลูกรักอย่างแก้วตาที่รักอยู่ตลอดเวลาการไม่ใช่พระองค์จะทิ้งขว้างโลกลาหุนและพระเจ้าพระนางเจ้าพิมพาแต่ประการใดและก็ไม่ทิ้งพระราชบิดาไม่ทิ้งพระพุทธมารดาเพราะเหตุใดหรือก็ตอบได้ว่าท่านไปศึกษาหาความรู้มาแก้ไขปัญหานี้จึงต้องเสด็จบรรพชาร
2: ายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
3: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ชลประทานเชียงใหม่เร่งเปิดทางน้ำรับฤดูฝนระดมเรือขุดกำจัดผักตบและวัชพืชเหนือสะพานแม่สอยพัฒนา27ตันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชนนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงที่มีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องหลายๆพื้นที่การดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำมีเป้าหมายเพื่อเปิดเส้นทางการไหลของน้ำให้โครงการชลประทานสามารถส่งน้ำไปยังเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำจะสามารถไหลผ่านได้สะดวกลดความเสี่ยงจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาทั้งหมด7วันปริมาณวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำประมาณ27ตันหรือ 27,000 กิโลกรัมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารประตูระบายน้ำและฝ่ายทุกแห่งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งการส่งน้ำและการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดผลจากการตรวจสอบพบว่าประตูระบายน้ำฝายในลำน้ำปิงมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถเปิดประตูระบายน้ำได้ทุกบานรวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ี่หนูเนี่ยดูจะเป็นกุลสตรีที่ดีเข้าไปทุกวันแล้วนะคะน่ารักเชียว
1: นี่คือคำชมหรือเปล่าจ๊ะขอบใจจ้ะ
0: พี่หนูคะเมื่อวานนี้เพื่อนเล็กเขาเล่าให้ฟังว่าปลายปีนี้จะมีโครงการไปเที่ยวแถบทวีปแอฟริกากันค่ะเห็นว่าได้ส่วนลดค่าเดินทางเกือบ 50% เลยนะคะพี่หนูสนใจไปด้วยกันไหมคะ
1: ไปไกลถึงทวีปแอฟริกากันเลยเหรอจ๊ะอยากไปด้วยจังไปประเทศไหนกันล่ะจ๊ะคงไม่ใช่ประเทศที่ลงข่าวเหตุการณ์ไม่สงบเป็นแดนมิคาสันยีหรอกนะ
0: ฟังดูยากจังอะไรนะคะมิคาสันยี
2: มิคาสันยีหมายความว่ามีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ตนต้องล่าคำนี้มาจากคำภาษาบาลี2คำคือมิคะแปลว่าสัตว์ซึ่งเป็นเหยื่อของสัตว์ล่าเนื้อซึ่งมักจะหมายถึงกวางส่วนคำว่าสันยีแปลว่าซึ่งมีความรับรู้ซึ่งมีความรู้สึกดังนั้นมิคาสันยีจึงหมายความว่ามีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ตนต้องล่าบางครั้งเล็กก็อาจจะเคยได้ยินว่ายุคมิคาสันยีซึ่งหมายถึงยุคที่ผู้คนฆ่าฟันกันเพราะต่างฝ่ายต่างมองว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ต้องล่าคือไม่เห็นว่าผู้อื่นเป็นคนเมื่อต่างฝ่ายต่างมองเห็นแบบเดียวกันจึงเกิดการฆ่าฟันโดยไม่ปราณีต่อกันผู้คนจึงล้มตายเป็นจำนวนมากเขาจึงเรียกว่ายุคมิคาสันยี
0: มิคาสันยีก็หมายถึงมีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ต้องล่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าคนในประเทศเกิดการขัดแย้งกันแล้วไม่มีการประนีประนอมกันคิดแต่จะเอาชนะกันบ้านเมืองก็อาจไม่พ้นการเกิดมิคาสันยีเข้าสักวันนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นต้องปรองดองกันเข้าไว
0: ้เหมือนประเทศไทยที่มีแต่รอยยิ้มรักใคร่ปรองดองกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสอบต.เปิดโครงการเยาวชนต้นแบบสร้างสันติสุขด้วยพลังชุมชนนายชัยยะเจ๊แล่ผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสันติสุขด้วยพลังชุมชนณโรงเรียนบ้านอินทนินหมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนายชัยยะเจ๊แล่กล่าวว่าเยาวชนคือกำลังสำคัญของประเทศการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวสถานศึกษาชุมชนและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีผ่านการทำความดีการช่วยเหลือเกื้อกูลและการเคารพในความแตกต่างของกันและกันสำหรับกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำของเยาวชนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังให้เยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนเยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอสำนวนมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกมะกอกเป็นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่งโตขนาดผลหมากดิบลักษณะรูปไข่หรือรูปรีผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกผลสีเหลืองหม่นผลสดมีเนื้อฉ่ำน้ำรสเปรี้ยวจัดมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกนำมาใช้เป็นสำนวนหมายถึงพูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคำพูดไม่ได้โดยเปรียบกับคนที่หลบเลี่ยงไปมาได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะใช้มะกอกป่าถึงสามตะกร้าก็ยังไม่ถูกหรือหมายถึงคนกลับกรอกเช่นคนอย่างเธอมันพวกมะกอกสามตะกร้าป่าไม่ถูกมีอย่างหรือเมื่อวานพูดอย่างหนึ่งพอมาวันนี้กลับพูดไปอีกอย่างดังโคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามว่าคนพาลพูดพล่ำลิ้นลมไหวเพ้อพดสะบดถลายหลอกล้นมะกอกสามตะกร้าไปปลาเปล่าบ่ถูกสักผลพ้นเล่ลิ้นลมพาน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin